0: ที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
1: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
2: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
7: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
6: ด้านนางสาวพิมเพนลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น. สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
3: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจประกอบด้วยเฉลิมฉานยุทธวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสวรรค์เพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวางง็อกไมจากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคต ส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
23: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับ
23: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
0: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำฮะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะต แต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างที่ติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยเสียพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนเนี่ยที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้ถ้าถึงไม่จะตกพื้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้ตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นทางด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บแบบโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวคลื่น ขึ้นทะเลก็จะลดลงไปนะอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
23: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
0: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน OneMap ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
23: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกเนี้ยค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริม ให้ฝนตกขึ้นเนี่ยมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
23: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห้วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่13ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
5: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปป.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปป.
2: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
5: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ย ให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
2: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
8: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
7: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
8: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
7: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อม และถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
9: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากร

0: ปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปทุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแล้วยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่25กันยายน2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 MHz และเครือที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนหนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณโอภันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ต้องบอกว่าทั่วทุกหย่อมหญ้านะนะบ้านผมนี่คือตกตั้งแต่5ทุ่มของเมื่อคืนนะครับยาวนานมาจนถึงเมื่อเช้าก็ยังไม่หยุดตกแล้วผมขับรถจักรยานยนต์มาทำงาน แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไงถ้าสมมุติใครติดภารกิจอะไรนะครับก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยถนนโล่งจริงสำหรับรถจักรยานยนต
2: ์
1: อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแหละแต่ว่า ในส่วนของการขับเนี่ยก็ถ้าใครที่รีบร้อนเนี่ยก็อย่าพึ่งนะเพราะว่าค่อนข้างไอ้ที่อันตรายเลยนะครับถนนน่าจะลื่นมากด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ขับรถยนต์ด้วยนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเยอะพอสมควรนะครับใครที่กำลังเดินทางก็เรียกว่าเผื่อเวลากันไว้นะครับถ้าวันนี้ใครที่จะสายก็สายไปเถอะดีกว่าจะมาเกิดอันตรายนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเช้านะคะคือฝนตกหนักจริง
1: ๆคร
2: ับแล้วก็มีการประกาศเตือนออกมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะหลายๆพื้นที่นะคะตั้งแต่23ยาวมาเลยจนถึง27นะคะอีก2วันนะคือก็ที่ออกมาเตือนเนี่ย70จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนั่นแหละนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่มีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็มีการออกมาพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกเลยยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาหรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังได้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกนะคะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะคะส่วนบริเวณทะเลนะคะอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นลมสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ เรือเล็กนะคะตอนนี้อาจจะต้องงดเลยนะคะงดออกจากฝั่งยาวกันไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพเรานะคะตอนนี้กำลังตกอยู่ด้วยเมื่อเช้าก็มาแบบเปียกๆเหมือนกัน
1: นี่มาจับขาสายป่านดูตอนนี้คือมีแต่น้ำนะ
2: ชุ่มฉ่ำเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะภารกิจของเราก็ต้อง
1: ร
2: ีบมาจัดรายการให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเกียร์ตัวเองอีกทีนึง
1: ถูกต้องดีมากเลยนะครับ วันนี้ไปติดตามหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีฝนตกหนักมาก มี4ภาคด้วยกันนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เฝ้าระวังที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอันนี้คือฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มก็อีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ของฝนตกหนักนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางนะครับที่อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาครับเราจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับต้องเรียกว่าระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าทั้งฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่ารายละเอียดยังไงนะครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงทุกช่องทางของทางการนะครับในการแจ้งเตือนสำหรับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางก็ระมัดระวังรวมถึงดูแลในเรื่องของสุขภาพของทุกท่านไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านพี่ธนัทเนี่ยคอมเมนต์กันมาเรื่องของฝนตกอย่างพี่ดาวรงกมลบอกว่าหนองย่าไซตกและตกคือหลังจากแรงมานานเนี่ยตกหนักมากคือสะใจมากพี่ดาวรงกมลบอกนะคะคือตกหนักจริงวันนี้นะมันโกรธใครมานะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็คุณอภิชยานะคะบอกว่าปราจีนบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่หยุดเลยนะคะ
1: แล
2: ้วก็พี่นิคมนะคะบอกว่าที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะคะฝนตกประมาณ2สัปดาห์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยน้ำเหนือกำลังไหลมาทางทุ่งนาหลังบ้านนะคะแล้วก็ในลำคลองแล้วก็น้ำฝนเนี่ยรวมกันกำลังจะท่วมต้นข้าวเป็นบางแห่งนะคะอันนี้ที่นครสวรรค์นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะใครอยู่ที่ไหนฝนตกไหมนะคะก็มาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะ
1: ครับแต่ว่าเราในทางการของเราเนี่ยก็ยังมีคนยังมีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภาคกลางเมื่อสักครู่นะผมขับรถผ่านในส่วนของแม่น้ำเจ้าพยามาน้ำเริ่มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะ
2: น้
1: ำสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงมีเรือด่วนเรือโดยสารเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่เรือเล็กเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับฝั่งนนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในช่วงของทางภาคกลางเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีการเรียกว่าระดมกำลังแล้วก็กำชับนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจับตาเลยนะครับในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามข้อห่วงใยของทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการให้ความปลอดภัยกับประชาชนโดยการเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำและก็การเตรียมพร้อมของพื้นที่ต่างๆนะครับเฝ้าระวังชุมชนลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบความพร้อมและก็ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับสิ่งของช่วยเหลือและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถดูแลประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเอกนิติก็เปิดเผยว่าทางท่านนายกเองเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเน้นย้ำผ่านทางคุณเอกนิติให้แจ้งจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานนะครับก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำก็จะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับในพื้นที่4จังหวัดอันนี้จะเราจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเลยเจาะลึกลงไปเลยนะครับในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมก ชัยโยและที่อำเภอเมืองอ่างทองครับสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและที่ชัยนาทที่อำเภอสัพพยานะครับ4จังหวัดนี้ในพื้นที่อำเภอดังกล่าวที่รายงานไปนะครับมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และก็มีการกำชับในส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับและก็มีการประสานกับทางปภ.เขตให้เสริมกำลังทรัพยากรในพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้อย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกระทรวงเกษตรเองนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่จะอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยก็มีการประสานในส่วนที่มีจุดเสี่ยงต่างๆให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงข้อมูลที่รวดเร็วและก็ในเรื่องของภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีในส่วนของปภ.เองก็จะมีการจับตาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยครับ
2: ค่ะอย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะก็จะมีพื้นที่ในส่วนภาคกลางตอนนี้นะคะที่ต้องดูแลเรื่องของระดับน้ำอย่างที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนะคะชัยนาทกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ด้วยตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำพระขนงในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยน้ำนะคะจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณบวก 1.50 ถึง 1.58 1.80 เมตรนะคะแล้วก็แนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรนะคะก็ยังมีระยะห่างที่ยังถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำในคลองที่กรุงเทพนะคะก็มีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะคลองเปรมประชากรค่ะคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะคะเพื่อที่จะกดระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยทำหน้าที่เสมือนแก้มลิงนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการผันน้ำไปพักที่บึงหนองบอนนะคะซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะก่อนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยผ่านสถานีสูบน้ำพระขนงนะคะที่มีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะหย่อมความกดอากาศกำลังพาดผ่านนะคะกรุงเทพมหานครช่วงนี้เลยฝนตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ทั้งทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพเองนะคะในช่วง 24 ถึง 27 กันยายนนี้ที่อาจจะตกหนักที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่แหละ
1: ครับ
2: พรุ่งนี้นะคะกับวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางมาตรการในการรองรับเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าบางพื้นที่เนี่ยเวลาที่ฝนตกอาจจะมีบางพื้นที่ที่ต้องน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายหรือว่าบริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะที่สายสีส้มนะคะตอนนี้ก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองนะคะอย่างเช่นที่ชุมชนโรงสีเพื่อที่จะก่อแนวเขื่อนกั้นน้ำให้สมบูรณ์ที่สุดรวมไปถึงขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำพระขนงให้ลึกถึงระดับ 4.5 เมตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะยังไงนะคะช่วงนี้นะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านอย่าทิ้งขยะลงคลองนะคะหรือว่าในตรงบริเวณท่อน้ำเนี่ยนะเพราะว่าบางทีการระบายน้ำมันอาจจะไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไปเวลานานนะเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันไปอุดท่อหรือว่าไปอุดทางเดินเน
1: า
2: ะมันก
1: ็
2: ไม่ได้
1: มันส่งผลกระทบต่อหลายคนนะ
2: ถูกต้องแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยคือมันลำบากนะเวลาที่มันไปอุดท่อระบายน้ำ แกรงกันเครื่องสูบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมเสียหายได้นะคะยังไงก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วงนี้รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยช่วงหลังๆที่ผ่านมาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่เป็นน้ำท่วมรอการระบายเนี่ยน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเนาะมันก็อาจจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกันไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่น้ำท่วมขังไปเวลานานแต่ว่าเป็นน้ำที่รอการระบายนะคะในช่วงฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: นะครับก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปข่าวอื่นนะครับติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสกันหน่อยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรวมถึงที่จังหวัดระยองด้วยนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงนะครับก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับในส่วนของอีกหลากหลายพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็มีการส่งไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ตำบลสตอตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ไหนที่ได้รับแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าตระหนักกันไว้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเรียกว่าช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ใครๆที่ต้องดูแลในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครที่จะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนก็ติดตามได้ที่แฟนเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPN ได้เช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะวันนี้ที่ต้องเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านบอกมาตกยังแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่หยุด
1: บ้านผมนี่แหละบ้านผมนี่ตกตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อวานนี้ผมถึงบ้านประมาณดึกๆนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ตกหนักแต่ว่าเมื่อช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงตอนเช้าเนี่ยนนทบุรีอำเภอบางกรวยนะครับโอ้โหเรียกว่านึกว่าพายุลงแต่จริงไม่ใช่เป็นร่องมรสุมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวที่เรามาแสดงความยินดีกันหน่อยดีกว่านะครับกับเรียกว่าเป็นของขวัญคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะครับก็ในส่วนของคุณเนเน่เนี่ยก็ได้รับในส่วนของแชมป์นะแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปต่อยอดในเรื่องของความสามารถและที่สำคัญคืออายุไม่ได้มากด้วย
2: 16ปีเอง
1: 16ปีย่าง17นะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลกับการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาชื่นชมสำหรับเนเน่รอยัลนะครับท่านนายกมีการดำเนินภารกิจราชการนะครับไปราชการอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการชื่นชมส่งตรงจากนิวยอร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะที่น้องเนเน่สามารถคว้ารางวัลมาได้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาได้นะครับพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางในการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยครับคุณพลอยทะเลกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้คนในวงกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะฝันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองสามารถนำความสำเร็จเนี่ย กลับมาสู่ประเทศไทยได้ในระดับนานาชาตินะครับร
2: ั
1: ฐบาลเองก็ขอแสดงความยินดีกับทางนี่และก็ครอบครัวนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับและก็สร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราผ่านดนตรีผ่านการแสดงความสำเร็จนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยไม่เพียงแต่ในนี้เองเนี่ยมีความสามารถและก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนะครับหากว่าได้รับโอกาสและก็มีความมุ่งมั่นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนและก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาตนเองและก็สามารถทำศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่และก็สามารถโชว์ไปได้ในทุกๆส่วนเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความภาคภูมิใจและก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมินั่นเองนะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางน้องนีเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นของขวัญและก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีแรงผลักดันนะน้องๆเยาวชนเนี่ยพอได้เห็นพี่นีเน่ได้มีโอกาสไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีไฟแล้วก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แน่นอน
2: ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะ
1: ครับ
2: นอกเหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องขอชื่นชมครอบครัวของน้องเน่ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือครอบครัวเนี่ยสนับสนุนน้องมาตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็สนับสนุนให้เดินไปในทางนั้นนะคะเต็มที่จนถึงวันนี้ที่ความสามารถเนี่ยได้ไปเปล่งประกายบนเวทีโลกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้มีข่าวดีของประเทศไทยเยอะนะคะทั้งวงการกีฬาวงการดนตรีนะคะวอลเลย์บอลล่าสุดก็ที่ไปเอเชียนเกมส์แล้วก็ได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะดนตรีกีฬานะคะ
1: ครับ
2: เด่นหมดทุกด้านนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรถเมล์บ้างนะการคมนาคมนะคะ
1: ครับ
2: ทางขุนพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการออกมาชี้แจงถึงข้อกังวลนะคะกรณีที่ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกรถเมล์ร้อนคือรถเมล์ไม่ได้ติดแอร์นั่นแหละ
1: ใช่รถเมล์แดงคลีน
2: เออใช่ถูกต้อง
1: ของขสมก
2: ใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยก็บอกว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขามีรายได้น้อยไห
1: ม
2: นะคะหรือยังไง รัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งคุณพิพัฒน์บอกว่าก็มีการหารือนะคะกับทางกระทรวงการคลังนะคะเบื้องต้นก็ขสมกเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำสถิติแยกจำนวนผู้ใช้บริการรถเมล์ร้อนรถเมล์ร้อนอัตราค่าบริการอยู่ที่8บาทนะคะแล้วก็รถปรับอากาศเนี่ยก็ต้องมีการทำสถิติด้วยนะคะแยกกันให้ชัดเจนก็จะมีการวางแนวทางช่วยเหลือนะคะด้วยการให้กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ชดเชยในเรื่องของค่าส่วนต่างค่าโดยสารนะคะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้พร้อมย้ำว่าบริการสาธารณะนะคะไม่ได้มุ่งทำกำไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการแล้วก็ภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนะคะว่าตอนนี้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบริการเพื่อมวลชนนะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการทำกำไรจากประชาชนนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องลดภาระที่รัฐจะต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่านะคะจะช่วยประหยัดงบซ่อมบำรุงรวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สในตลาดโลกที่ตอนนี้กำลังผันผวนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ที่ไม่เกิดประโยชน์ของทางขสมกหรือว่าของรฟท.เองเนี่ยเอามาบริหารจัดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยังคงยึดมั่นหลักการในบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรถเมล์นะครับยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการยก เลิกในส่วนของรถเมย์ที่ไม่ได้มีการปรับอากาศนะครับของขอสมกเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู
2: ่
1: นะครับในเรื่องของการขนส่งโดยสารเนี่ยก็จะสามารถใช้ตรงนี้นี่แหละนะครับมาเป็นการลดหย่อนหรือว่าการลดค่าโดยสารได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ลดในส่วนของค่าโดยสารเนี่ยได้ไปถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบริการของการคมนาคมของประเทศไทยนะครับในส่วนของรถเมล์ร้อนเนี่ยบ้านผมยังมีอยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็น่าจะมีคนที่จะมาใช้บริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าเราจะมาใช้รถเมล์ร้อนเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับในเรื่องของการใช้รถ EV เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการใช้รถโดยสารปรับอากาศนะที่จะต้องมีการมาทดแทนในส่วนนี้
2: ค่ะก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะคือสังเกตเลยว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในเมืองด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใช้เป็นรถไฟฟ้านะคะก็ประหยัดทั้งเรื่องของงบประมาณในการที่จะเอาไปซ่อมบำรุงเพราะว่าถ้าใครเคยขึ้นนะก
1: ็
2: รู้เลยพังบ่อยมากนะเสียบ่อยตรงนี้นะคะมันก็จะมีงบซ่อมบำรุงอีกแล้วก็เรื่องของการกำจัดควันมลพิษนะคะ
1: แล้วมีมานานด้วยนะหมายถึงว่ารถมันเก่าแล้วด้วยนะคร
2: ับ
1: ปรับเปลี่ยนเถอะจะได้มีการที่จะทำให้คมนาคมของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะครับจะเป็นใครมาสัมภาษณ์กับเราติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับสู่บันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับกับประเด็นของทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่มีมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีความผันผวนกันมาตลอดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกับเราครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: คุณรัตพงศ์คุณปณิสานะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยล่าสุดนะคะอาจารย์มองว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปคะมันจะลากยาวแค่ไหนจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมคะ
3: ก็เรื่องตะวันขัดแย้งตะวันออกกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: มันก็มีผลต่อราคาน้ำมันเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสี่ที่เราเคยนำเข้าใช
2: ่
3: ไหมฮะที่เราเคยนำเข้านะครับแล้วเขาเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ของโลก
2: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้เรานำเข้าจากเขาเนี่ยประมาณ40%แล้วเขาเป็นหนึ่งในสี่ของอะไรตลาดน้ำมันโลก
2: ค่ะ
3: ดังนั้นไอ้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกและไทยคำถามว่าไอ้ขัดแย้งรอบนี้เนี่ยเดิมมันก็เป็นอเมริกากับอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มันเริ่มมาตั้งแต่ปลาย28กุมภาพันธ
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาคราวนี้มันก็ขยายวงนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องติดช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็ยาวนานมาแล้วใช
2: ่
3: ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็ขยายไปที่ฮูติเขาก็ไปคู่กัดลายใหม่ก็ฮูติกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
3: เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาไปยึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงก็ไอช่องแคบที่เรารู้กันอ่ะปัตตานีมันเด็บเนี่ยมันเป็นช่องแคบมันมีสองทางนะไอเฮอร์มุสเนี่ยถ้ามาจากประเทศไทยอ้อมอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมาเจอโฮมุสก่อนที่จะเข้าเปอร์เซียก็ไปเข้าตะวันออกกลางพอไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องแคบหนึ่งก็คือเรื่องบัตรอัมมันเด็บเนี่ยอันนี้จะเข้าทะเลแดงแล้วไปออกอะไรอะคลองสุเอซไปออกมาสุดเมอร์ติเตอร์เรเนียนไปเชื่อมกับยุโรปอะไรเห็นไหมไปอเมริกาละนะครับตอนนี้เขาก็ยังมันไม่จบแล้วก็ยังรู้สึกว่าขยายวงแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับคำถามว่ามันจบไหมมันยังไม่จบหรอกตอนนี้ผลก็คือน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยจากที่เขาราคาปกติราคาช่วงเดือนกันยายนไปปลายกันยายนเนี่ยอย่าง WTI น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย84 เหรียญนะครับตอนเขาพีคตอนกลางเดือนเนี่ย15 กันยาเนี่ยขึ้นไป103 เหรียญเห็นไหมไอ้ที่เราตกใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนี้94 เหรียญเมื่อเช้า93 เหรียญก
2: ็
3: อันนี้นะครับแล้วก็เอาของดูไบก็ได้ดูไบเป็นน้ำมันที่เราใช้นะมาจากตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
3: ช่วงปลายกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มลงก็เป็นประมาณ79 เหรียญนะครับแล้วตอนเขาพีคขึ้นไปตอนมีไอ้สงครามรอบใหม่เนี่ยขึ้นไป116 เหรียญ
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี้ยก็มาที่113 เหรียญนะครับ113 เหรียญผมกำลังจะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดเขามองว่าอาจจะไม่รุนแรง
1: ครับ
3: ราคาน้ำมันเขาก็เลยเริ่มดรอปลง
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้ก็ถามมาว่าที่คราวนี้มันเกี่ยวกับไทยละ
2: ค่ะ
3: นะราคาน้ำมันไทยก็ต้องใช้สับว่ามันต้องดูราคาที่ลงกลั่นนะ
1: ครับ
3: ต้องดูราคาลงกลั่นลงกลั่นก็อย่าง E20 ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็ในช่วง15 วันเนี่ยก็ราคายังคงที
1: ่ครับ
3: นะครับหน้าลงกลั่นนะแต่ราคาหน้าปั๊มเนี่ยตอนนี้34.90 บาทอันนี้พูดถึง E20 นะฮะ
2: ค่ะ
3: แต่ราคาจริงๆเขาเนี่ยมันต้องเป็น41.42 บาท เพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนอยู่ไง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ทุกๆลิตรที่เราใช้เนี่ย6.80 บาท
1: ครับ
3: นะคราวนี้ดีเซลเนี่ยราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับตัวไม่มากประมาณ3บาทละอันนี้เป็นราคาบาทแล้วนะฮะ
1: ครับ
3: เป็นลิตรละ3บาท37.49 บาทแล้วก็ราคาหน้าปั๊มเนี่ย41.44 บาทอันนี้ดีเซลนะครับ B7 เนี่ยแต่ว่าราคาจริงเนี่ยเขาต้องไปเกือบ46 บาทเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนลิตรหนึ่ง4.4 บาทอ
2: ัน
3: นี้ก็ลดลงนะสักเมื่อสักครึ่งกลางๆเดือนเนี้ยอุดหนุนเกือบ10 บาทนะลิตรหนึ่ง9.80 บาท
2: ค่ะ
3: แล้วตอนเนี้ยที่เราใช้น้ำมันมันยังไม่กระทบมากมายจนเราไม่ค่อยรู้สึกก็เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนฐานกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เฉียด90,000 กว่าล้านนะมั้ง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ที่จะตามมาคือตอนนี้ตังจะหมดละ
2: ค่ะ
3: ไอ้เงินที่งวดสุดท้ายเนี่ย20,000 ล้านที่เขาตุนเอาไว้เนี่ยผมว่าไปถึงเนี่ยตอนนี้จะหมดละ
2: ค่ะ
3: ต้องเราเข้าครม.จะยังไง
2: ค
3: ือผมอยากจะบอกว่าราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันแกร่งในราคาที่ค่อนข้างลงแต่ว่าลงเนี่ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกขึ้นว่าไอ้ E20 เกือบจะไม่ขยับดีเซลก็2-3 บาทนะครับแต่ว่ามันมีกองทุนเข้ามาอุ้มเกือบ100,000 ล้านไง
2: ค่ะครับอาจารย์คะถ้าสมมติว่าในกองทุนตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าเงินมันหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทีเดียวเหมือนรอบที่แล้ว5-6 บาทอีกครั้งไหมคะอาจารย์
3: อยู่ที่คุณอนุทินละ
1: ครับ
3: ใช่ไหมเพราะข้างหลังคุณอนุทินก็คือกระทรวงการคลังที่เขามีหน้าที่ค้ำประกันเงินกู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่หลังเหนือจากกระทรวงการคลังก็คุณอนุทิน
2: ค
3: ุณอนุทินเนี่ยแกเจอคราวที่แล้วเนี่ยแกปล่อยลอยตัวค่อนข้างมากเพราะว่ากลัวว่ากองทุนน้ำมันจะมารับภาระเป็นภาระในอนาคตอะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะ
3: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยแกส่วนตัวผมนะมาถูกแล้วเพราะไอ้กองทุนเนี่ยมันบัฟเฟอร์พอเศรษฐกิจไอ้น้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินคืนกองทุนเหมือนกับคราวที่แล้วสมัยคุณประยุทธ์ตอนติดลบ100,000 กว่าล้านนะผมจำไม่ผิด120,000 ล้านแล้วก็มาจบลงพอดีก่อนไอ้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะลบกันเนี่ย
2: ค่ะ
3: อันนี้กลับมาเป็นบวกใหม่เลยเห็นมั้ยใช้เวลาหลายปีนะ
2: ค่ะ
3: งั้นก็ต้องถามนโยบายโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเค้ายังใส่ยังค้ำประกันหมายว่าเงินรอบนี้หมดแล้ว
2: ค่ะ
3: น่าจะใส่อีกสัก 2-3 หมื่นล้าน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่คงไม่กล้าปล่อยลอยตัวหนักๆเพราะเจอหลายด้านเนี่ยทั้งอะไรเขาก็โดงหัวสวอะไรแกก็ไม่อยากลบศึกหลายด้าน
2: ค่ะ
1: ครับก็หลากหลายนะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าอาจารย์มองเนี่ยอยากจะให้เร่งในเรื่องไหนครับในการประคับประคองเรื่องนี้ให้สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้ครับ
3: ต้องเห็นภาพ
2: ค่ะ
3: เรียกเพนพอยต์อ่ะ
1: ครับ
3: แผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แผลที่มันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้เพนพอยต์เนี่ยนะถ้าไปแก้แบบนักวิชาการหรือบางทีคนพูดโอ้ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจยั่งยืน sustainableนิเวศโลกร้อนอะไรตอนนี้มันจะตายอ่ะ
2: ค่ะ
3: พี่ภาพบอกไหมฮ
2: ะ
3: มันอยู่ ICU มันคือต้องให้ออกซิเจนผมพูดนิดมาประจำเลยนะ
2: ค่ะ
3: มันต้องมองตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับธุรกิจโดยเฉพาะ SME เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาดสภาพคล่องใช่ไหมม
2: ัน
3: มี2 ประเด็นการที่ชาวบ้านเนี่ยหัวเรือเนี่ยตังในกระเป๋าไม่
2: ม
3: ีเพราะว่ารายได้คงเดิมเงินเดือนเท่าเดิมค่าจ้างเท่าเดิมแต่ของมันแพงไปหมดแล้วอะ
2: อ
3: ย่าลืมที่เราพูดว่าน้ำมันมันทรงตัวมันก็ต่างจากเดิมเยอะน
2: ะ
3: ลิตรหนึ่งหลายบาทน
2: ะ
3: ดีเซลแต่ก่อนลิตรหนึ่ง29 บาทอะตอนนี้40 กว่าบาทอ
2: ะ
3: ใช่ไหมมันก็ยังสูงอยู่10 กว่าบาทอ
2: ะ
3: ใช่ไหมน้ำมันที่เราเติมE20มันก็แพงกว่าเดิม10 กว่าบาทอะใช่ไหมแล้วของวัตถุดิบในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แพงมันก็ส่วนหนึ่งก็ผลักภาระมาไอ้เงินได้เท่าเดิมรายจ่ายสูงขึ้นมันก็เงินในกระเป๋ามันก็ไม่มี
2: อัน
3: นี้พอกระเป๋าแฟบการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยนะพอการจับจ่ายสอยน้อยเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้เขาไม่ค่อยซื้อของเนี่ยนะอุตสาหกรร
2: ม
3: พวกการผลิตค่าปลีกค่าส่งมันจะพังตามไปด้วยนั้นผมกำลังจะบอกว่าต้องเอาเงินใส่จะว่ายังไงใครจะมาต่อว่ายังไงมันคือต้องเอาเงินใส่กระเป๋า
1: คร
3: ับ แต่บ้านก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่กำลังทำอยู่จะหมดกันยาเนี่ยใช่ไหม
2: คนละ
3: 60-40
1: ไทยช่วยไทยพลัส
3: เออไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: ครับ
3: ตอนนี้ไอ้รอบใหม่เนี่ยมันเงินมันจิ๊บจ้อยอ่ะมันคือเงินที่เหลือก็ถามว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะไอ้รอบที่จะหมดเนี่ยผมพูดเสมอว่าคุณไปใส่ให้ตังคนมีสตางค์ทำไมใช่ไหมคุณไปเหวี่ยงคนมีสตางค์ทำไมเขาไม่ลงเสียงให้คุณหรอกเวลาเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมเขาก็มีพรรคในใจเขาอยู่แล้ว
1: ครับ
3: นั้นผมคิดว่ารอบนี้เงินน้อยเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยเอากลุ่มเปราะบางนะ10ต่อล้านคน13 14ล้านคนพวกเนี้ยเราให้มาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคนที่เขาช่วยตัวเองได้เอาอย่างผมเนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณให้ผมก็ไม่ได้ใช้นะพูดตรง
2: ๆ
3: มันก็เหลือใน 50,000 เนี่ยมันเหลือจากคนที่เขาไม่รู้จะไปซื้ออะไรเนี่ยมั้ยฮะ
1: ครับ
3: นะครับนั้นอันดับแรกคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องตรงแต่เงินมันน้อยมันจะไม่พอไม่พอมันคือก็จะบอกว่าไอ้เงิน 200,000 ล้านเนี่ยคุณไปทำเรื่องโซล่าเซลล์อะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ก็เห็นด้วยเวลานี้อย่างที่บอกอ่ะม
1: ัน
3: จะตายอ่ะคุณจะไปพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาด
2: ใช่
3: ไหมเอาตรงนี้นะขอสภาเขาเปลี่ยนได้ไหมขอสภาเขามาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าจะไปจ่ายคนมีสตางค์นะ
2: ค่ะ
3: อีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ต้องทำพร้อมกันคือสภาพคล่อง
2: ค่ะ
3: ขณะนี้เนี่ยเราเจอสภาพคล่องทั้งระดับรัฐบาลหนี้สาธารณะใช่ไหมสภาพคล่องก็ประมาณขาดดุลนะเอกชนก็แบบเดียวกันสภาพคล่องเพราะแบบเอกชนภาคธุรกิจก็เหมือนครัวเรือนนะฮะขายของได้ราคาเดิมนะต้นทุนสูงขึ้นคุณปรับราคาไม่ได้หรือได้บางส่วนมันก็คือกระเป๋าแห้งใช่ไหมพอกระเป๋าแห้งเงินหมดกระเป๋ามันจะทำยังไงทีนี้ไอ้แรงงานที่ยังอุ้มอยู่ตรงที่ตรงนี้มันก็มีความเปราะบางแต่แรงงานยังไม่กระทบนะเพราะว่าภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่ฮะ
1: ครับ
3: ภาคส่งออกเขาอุ้มอยู่เขาขายตัวได้ดี 17% แล้วมันก็พาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนำเข้าอะไรอะพวกภาคบริการไปด้วยพวกนี้อุ้มแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราได้รีสงจากที่เขาส่งออกไปสต็อกในต่างประเทศ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: นะแล้วตอนนี้มันเริ่มดรอปลงพอไปถึงปลายไตรมาสนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะยังไงเพราะว่าอันที่สองคือต้องใส่เงิน
1: คร
3: ับใส่เงินทั้งครัวเรือนแล้วก็อะไรอ่ะชาวบ้านปรับโครงสร้างหนี
1: ้
3: ใช่ไหมเรื่องติดลมขาดสภาพคล่องทั้งภาคธุรกิจปล่อยสินเชื่ออะไรที่ปล่อยได้ก็ทำไป
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
1: ครับก็เป็นความเห็นของอาจารย์นะครับแล้วในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงในมุมมองของภาคเอกชนล่ะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์มองยังไงครับในการรับมือเรื่องนี้ครับ
3: ถ้าเป็นผู้ประกอบการปัญหาใหญ่คือมันจะมีสองปัญหาใหญ่ๆที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แหละ
1: ครับ
3: คือหนึ่งกำลังซื้อมันหดตัวนะแต่ที่ผู้ประกอบการมันก็อยู่ที่ผมพูดเสมอเรื่องเกเชฟเนี่ย
1: ครับ
3: มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไอ้พวกเนี้ยพอไปได้หรือไปได้ดีใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
1: ครับ
3: แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่ตายไม่โตหรือบางส่วนเนี่ยมันเจอมันซัฟเฟอร์จากอุตสาหกรรมที่พระอาทิตย์ตกดินน่ะ Sunset Industry มันหมดยุคตกสมัยอะไรพวกนี้พวกนี้เราจะรับมือยังไงแล้วมันมาพร้อมกับ AI ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเมื่อ2วันก่อนผมก็ถูกเชิญรัฐสภากับวิธีการรายงานเนี่ยเชิญไปพูดเรื่องนี้ว่ามันจะกระทบยังไงผมบอกว่า AI นี่ระวังให้ดี
1: คร
3: ับอย่าล้อเล่นมันมาเร็วแล้วมันมากระแทกแล้วมันมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยหรอมั้ย
2: ค่ะ
3: มันมาพร้อมกันกับเศรษฐกิจชะลอตัวนั้นคำถามที่ผมก็จะถามว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ฝั่งไหนถ้าคุณอยู่ฝั่งที่มันยังไปได้หรือไปอยู่ในเซกเตอร์ส่งออกมันก็มีเงินตุนอยู
1: ่
3: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกค้าปลีกบริการร้านอาหารหรือบางอุตสาหกรรมพวกเนี้ยเขาซัฟเฟอร์คือสภาพคล่องใช่ไหมพอสภาพคล่องนี้คุณไปเห็นมีรัฐบาลไปบอกว่าไปคุยกับเอกชนองค์กรใหญ่ๆมาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตลาดนัดไฟแนนซ์ด้านการเงิน
1: ครับ
3: ให้ธนาคารกับลูกหนี้มาเจอหน้ากันโอ้ตลกอ่ะพูดเหมือนคุณมิกพิเศษแมทชิ่งอ่ะ
2: ค่ะ
3: เรื่องว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่มาแมทชิ่งกับคุณหรอกเพราะว่าเขาระวังการปล่อยเขากลัวชักดาบแบงค์เนี่ยเขาอยากจะปล่อยไอ้ที่เพื่อคือดอกเบี้ยแต่ถ้าปล่อยแล้ว เก็บตัวเพราะตอนนี้ NPL มันพุ่งสูงโดยเฉพาะ SME เนี่ย NPL ไปเกือบ 10% นะฮะ
1: ครับ
3: เกือบ 10% อันนี้เขาระวังคุณไปตัดไอ้แบบเนี้ยคือส่วนตัวผมนะมันสติปิดอ่ะมันไม่ได้ค้าขายอ่ะใช่ไหมเออคุณจะต้องตั้งกองทุนแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขายากคุณต้องให้แบงก์ของรัฐแล้วต้องฟันแล้วมีมติครม.เพราะว่าผมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ผมพูดเสมอไงผมเข้าใจบอร์ดแบงก์เขาก็ปล่อยยากปากเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ปล่อยไปติดคุกน่ะมันเงินหลวงทั้งนั้นเลยนั้นรัฐบาลต้องมีมติครม.แล้วมีกองทุนมาซัฟเฟอร์นะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันนะครับนะแล้วก็ไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะคนละครึ่งหรือ60 40ไอ้พลัสอะไรทั้งหลายท่องเที่ยวไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องออกมาพร้อมๆกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะอันนี้คือมันนะแต่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่คือตังค์ในกระเป๋าฮะ
1: ครับ
3: สภาพคล่อง
1: ครับ
3: อันนี้ยากน
2: ะ
3: มันเป็นแทรปเลยอ่ะมันเป็นแทรปตกเป็นหลุมอุกาบาตเลยแหละ
1: นะครับก็เป็นความเห็นจากทางฝั่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลเองก็จะต้องมีการไปเรียกว่าลงมือผลักดันในเรื่องนี้กันต่อไปน
2: ะคร
1: ับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับก็เป็นความเห็นนะครับจากในฝั่งของท่านที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ค้ำบอดในวงการเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นผลกระทบภายนอกนะครับจากทางฝั่งต่างประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่จะต้องรับมือนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะประหยัดกันได้ก็ประหยัดนะครับรวมถึงในเรื่องของการส่งออกการค้าต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องอย่างความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็คือจะต้องมีแรงกระเพื่อมมากกว่านี้
2: ใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคืออาจจะดูเหมือนไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆใกล้ตัวมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าเรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและพอมันเกิดวิกฤตนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอน้ำมันขึ้นอ่ะของขึ้นแหละราคาก็ขึ้นราคาขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมรายรับเท่าเดิ
1: ม
2: กำลังซื้อน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจตามมาเพราะคนไม่มีเงินซื้อเนี่ยโรงงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่พอเขาไม่มีรายรับเนี่ยเขาก็ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการเลิกจ้างงานมันก็จะเป็นห่วงโซ่ในการที่จะวนลูปเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ท่านบอกแหละแล้วก็ต้องภาครัฐด้วยนะคะที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วก็ตัวทาง SME เองนะคะภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตแบบนี้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยควบคุมได้ยากเหมือนกันนะคะ
1: อย่างประชาชนเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าในกรณีของการเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะโดนไปด้วยก็ได
2: ้
1: นะเพราะว่าในส่วนของ AI ในช่วงนี้คือมาแรงจริงๆแล้วพอมีการได้ AI มาช่วยทุ่นแรงในเรื่องของการทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคนที่ไม่มีศักยภาพอย่างคนที่ไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์กับทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะถูกเลิกจ้างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งนะครับหรือว่าการขับขี่ยานพาหนะในการรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใครที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเราไปสมัครในส่วนของโบกแก๊ปหรือว่าฟู้ดอะไรแมนอะไรต่างๆในการขับรถรับส่งเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยโดยที่สามารถใช้ใบขับขี่ปกตินี่แหละสามารถไปทำอาชีพนี้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีการจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายไทยนะครับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งกำหนดให้มีเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีใบขับขี่เหล่านี้นะครับจะต้องรีบไปทำนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องป่านเล่าให้ฟัง
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองนะคะโดยทาง กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะมีการกำหนดให้ผู้ขับทุกรายนะคะจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะ30กันยายน2569นะคะแล้วก็เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการนะคะเฉพาะวันเสาร์นะกรณีทำใหม่แล้วก็ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะในวันที่26กันยายน2569นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นนะคะถึง 13:30 นนะคะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะคะสำหรับผู้อบรม e-learning นะคะก็จะมีอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตลอดระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อนมาเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการยกระดับกันขึ้นมาแหละเพราะว่าผู้ขับทุกรายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ใบขับขี่ปกตินะต้องเป็นใบขับขี่รถสาธารณะนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีความสามารถแล้วก็มี วิจารณญาณเนาะในการขับรถที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะสำหรับผู้ที่ขับรถเนี่ยคือที่สนใจจะทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะก็เขาบอกว่าจากข้อมูลช่วงมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีสถิติทั้งเรื่องของการทำใหม่นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ย 8,499 ใบต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะคะโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสมเนี่ยกว่า 162,310 ใบนะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเป็นเอกสารที่ต้องมีนะเป็นเอกสารสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าหากไม่ดำเนินคดีให้ถ้าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีผลให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขับรถหรือว่าทำอาชีพผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะพอมีใบขับขี่อะไรที่มันถูกต้องถูกประเภทในการที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้สบายใจทั้งคนใช้บริการแล้วก็ตัวคนขับเองด้วยนะคะ
1: ครับ

0: าคส่วนนะครับที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะครับเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับโดยไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ช่วงตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนหรือภายในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะครับสำหรับสถานที่ในการที่จะไปใช้สิทธินั้นผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยครับก็จะผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ต้องติดต่อนะครับที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่แล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ซึ่งก็เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือว่าประกอบอาชีพอิสระนั้นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับทะเบียนบ้านนะหรือว่าพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมไว้นะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบว่าตนเนี่ยจะไปเลือกตั้งหน่วยใดนะครับสถานที่ใดเนี่ยสามารถไปเช็คกันได้นะครับผ่านทาง www.sso.go.th/sbe2 นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีแอปประกันสังคม SSO Plus นะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเช่นเดียวกันรวมถึงผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของประกันสังคมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับการเรียกว่าเป็นถึงเวลาแล้วนะครับของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนโลกของพลังงานนะครับทางหน่วยงานนั่นก็คือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.กระทรวงพลังงานนะครับก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมาสมัครเข้าร่วมโครงการโครงร่างวิจัยเป็นการพิชชิ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาปีที่3แล้วนะครับชื่อโครงการ New Gen Energy Research Showcase นะครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ากว่า 800,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับก็น้องๆนักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คนนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษาภายนอกได้ไม่เกิน1คนนะครับก็สามารถส่งผลงานร่วมชิงนะครับชิงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโลกพลังงานตรงนี้ได้นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage New Gen Energy Research Showcase นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับ
1: ค่ะถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าคือ ที่เราทราบกันดีเนี่ยตอนนี้เรามีวิกฤตเรื่องพลังงานนะคะในการที่จะพอมีโครงการที่ให้น้องๆนะคะคนที่สนใจเรื่องของพลังงานนะหรือว่าศึกษาต่อทางด้านนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการดีๆนะเราก็อาจจะได้มีนวัตกรรมดีๆแบบนี
0: ้
1: เอามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานในอนาคตได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะตามที่พี่ยนัทได้แจ้งไปในรายละเอียดนะคะ
0: ครับส่วนใครที่วันนี้จะเกษียณอายุราชการนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยวันนี้เป็นสุขสุดท้ายของพวกพี่ๆแล้วนะครับพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินงานต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ยี่ที่ได้เกษียณอายุราชการก็ถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะครับจะได้เรียกว่าปลดปล่อยแล้วก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคร
1: ับเกษียณยังเป็นสุขเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดงานเกษียณด้วยนะครับได้พบปะพี่ๆแล้วก็ปีนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านก็เป็นวาระในการเกษียณด้วยนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผอ.ส้มวนิดาเขาชเสนีนะครับวันนี้ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในการเริ่มต้นชีวิตของวัย
1: เกษ
0: ียณแล้วนะครับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่อง และกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนสิงแก้วไร่กระบังสุวินทวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: พี่บ่าวเด้ยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือ

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz นะครับรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2560นะครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยในช่วงเช้าของในพื้นที่จังหวัดระนองแต่เราก็ยังต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรายังคงมีฝนที่ตกหนักมากลงมานะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8นะครับซึ่งช่วงระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาอันสั้นได้นะครับในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างนะครับและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนการพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยและก็เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นสั่งการให้วางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วนะครับทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้กำชับ4จังหวัดนะครับ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทั้งเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวและต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกมาอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเสาร์กับอาทิตย์นี้นะครับให้เตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
ทั้งนี้นะครับสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือว่าปัญหาในพื้นที่ได้ที่สายด่วนโทรศัพท์1555ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะครับในส่วนของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้ปรับการระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับกับปริมาณน้ำหลากลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งหลังจากวันที่1ตุลาคมนี้นะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆจะได้รับการชดเชยเยียวยาผ่านประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการสำรวจความเสียหายนะครับโดยจะได้รับเงินทันที 10,000 บาทแรกและเงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุดอีก 90,000 บาทเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการเยียวยาผู้ประสบภัยสาธารณะปีละกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยของเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยนะครับในระยะสั้นเนี่ยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทันทีสู่ภาคโรงแรมร้านอาหารขนส่งและธุรกิจบริการตลอดสัปดาห์ของการจัดงานระยะกลางนะครับผู้นำนโยบายและผู้บริหารระดับโลกจะเห็นศักยภาพเมืองหลวงระดับ Global City เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ต่อนักลงทุนโดยตรงในส่วนของระยะยาวนะครับจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับมาตรการบริการรวมถึงปักหมุดประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการประชุมเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทั้งนี้จะมีอีก5โอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนเป็นคุณค่าในระยะยาวของประเทศนะครับก็คือด้านที่1เวทีโชว์ศักยภาพระดับโลกซึ่งเป็นโอกาสที่พิสูจน์มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากลผสานกับเอกลักษณ์ของไทยตั้งแต่ความพร้อมของสถานที่อาหารท้องถิ่นไปจนถึงการบริการที่เป็นภาพประจำประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนด้านที่2นะครับจากเวทีโลกสู่โอกาสของคนไทยเบื้องหลังคือฝีมืออุตสาหกรรมไมซ์นะครับที่ไทยจะได้รับการยอมรับระดับสากลพร้อมกระจายประโยชน์ไปยังห่วงโซ่ธุรกิจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสายการบินเทคโนโลยีชุมชนท้องถิ่นและแรงงานไทยเป็นโปรไฟล์สำคัญในการดึงงานยักษ์ระดับโลกเข้ามาใหม่อีกในอนาคตนะครับด้านที่3คือจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนที่มากกว่า1สัปดาห์นอกจากค่าที่พักการเดินทางและการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังมีกิจกรรมคู่ขนานการประชุมย่อยและเวทีเจรจาธุรกิจขององค์กรระดับสากลเกิดการจ้างงานและรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องข้อที่4นะครับสร้างความเชื่อมั่นนำเสนอวิสัยทัศน์ Thailand's New Horizon ไทยเตรียมชูแนวคิดมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความมั่นคงของเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมรัฐบาลกองทุนและนักลงทุนเพื่อต่อยอดดีลธุรกิจในอนาคตแล้วก็ข้อที่5นะครับเสน่ห์ไทยเนสสู่สายตาชาวโลกมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สากลไฮไลท์สำคัญก็คือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนมาตกแต่งและบุผนังดูดซับเสียงในห้องประชุมเป็นการกระจายรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนและก็เชิดชูงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางอำเภอคลองท่อมย้ำนะครับคนทุกกลุ่มต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมนายอังกูลศีลาเทวากูลพร้อมด้วยนางสิรินทิพย์ศีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่รวมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอคลองท่อมรวม69หมู่บ้านโดยมีนายจีรศักดิ์คงธนะถาวรสกุลนายอำเภอคลองท่อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นซึ่งนายกเหล่ากาชาดนะครับ จังหวัดกระบี่ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งความรักความห่วงใยและกำลังใจเล็กๆจากเหล่ากาชาดจังหวัดระนองขออภัยนะครับจังหวัดกระบี่และชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ138ชุดมีไข่ไก่138แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแล้วก็มีแพมเพิร์ส20ห่อและก็หม้อนอนนะครับ13ใบทางด้านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปต่อที่จังหวัดพังงาขับเคลื่อนภาครัฐโปร่งใสเชิดชู2เครือข่ายต้นแบบป้องกันการทุจริตนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพังงาครั้งที่2ประจำปี2569ที่ห้องประชุมเทพทาโรสารกลางจังหวัดพังงานะครับซึ่งก่อนการเปิดประชุมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติยศให้กับเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569 2เครือข่ายคือรางวัลระดับดีเยี่ยมได้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาและรางวัลในระดับดีได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดพังงาที่ประชุมก็มีการรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการกิจกรรมและติดตามมาตรการความเห็นข้อเสนอแนะตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการลงพื้นที่ติดตามปีงบประมาณพุทธศักราช2569รอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงมีการรายงานผลความคืบหน้าประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพังงาแล้วก็มีการรายงานผลโครงการตามแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับจากพังงาไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมวางแผนภูเก็ตพรายส์มัน2027เตรียมกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายตลอดเดือนมิถุนายนทั่วทั้งจังหวัดที่ห้องประชุมป่าตองมุกหลังชั้น2นะครับศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนฮะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมจัดงานพรายไม้ประจำปีงบประมาณ2070นะครับครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาร่างแผนกิจกรรมภูเก็ตพรายมัน2027พร้อมด้วยนางสาวสุการดาโพแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมนะครับทางนี้จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายผลักดันการจัดงานพรายมันซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดและบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะพื้นที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายทางเพศตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศการคุ้มครองสิทธิและการป้องกันเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังรับทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมความพร้อมนะครับความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมการคุ้มครองและการป้องกันเลือกการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำแผนการรวบรวมข้อมูลรวมถึงการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้องนะครับโดยมีหลักเกณฑ์และรอบการพิจารณาโครงการตามที่กองทุนกำหนดนะครับทั้งนี้แผนกิจกรรมภูเก็ตพรายมันนะครับ2027ยังเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันเสนอบูรณาการกิจกรรมเพื่อกิจกรรมนี้ผ่านขับเคลื่อนนะครับ มีความต่อเนื่องครอบคลุมและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยคณะทำงานจะพิจารณารายละเอียดของแผนและแนวทางการดำเนินงานต่อไปมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับจัดประชุมวิชาการและถอดบทเรียนงานสาธารณสุขประจำปี2569มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ห้องราชาวดีชั้น3โรงแรมเฮอร์ทีจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีถอดบทเรียนสาธารณสุขประจำปี2569 โดยมีนายนรเทพอัศวพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายและเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการทำงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองมีภารกิจสำคัญในการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันภัยสุขภาพต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยโดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนก็เร็ว
3: สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับซึ่งจะมีโครงการดีๆนะครับได้แก่โครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยกับทุกคนหรือว่าโครงการกปท.นั่นเองนะครับซึ่งจะมีนายกอล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองมานำเสนอรายละเอียดแล้วก็โครงการดีๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ

0: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับถ้าพูดถึงสำนักงานขนส่งเนี่ยทุกคนคงคิดถึงนึกถึงตอนที่เรามาทำใบขับขี่ต่อทะเบียนรถหรือว่าตรวจสภาพรถนะครับแต่นะครับสำนักงานขนส่งนะครับจังหวัดระนองมีภารกิจที่นอกเหนือกว่าเหล่านั้นนะครับรวมถึงมีโครงการดีๆที่รอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านขนส่งจังหวัดคุณก่อล่าประกอบสุขนะครับจะมาให้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับนอกจากสำนักงานขนส่งเนี่ยที่คนพูดถึงหรือว่านึกภาพออกเช่นการมาต่อใบขับขี่ทะเบียนรถหรือว่าเอารถยนต์มาตรวจสภาพแล้วเนี่ยขนส่งจังหวัดระนองยังมีโครงการภารกิจโครงการดีๆที่นะครับมามอบให้กับประชาชนด้วยโดยเฉพาะโครงการกกท.ที่เราทราบกันดีนะครับเนาะวันนี้ก็อยากให้ท่านขนส่งจังหวัดระนองนะครับนำเสนอต่อท่านผู้ชมคนดูว่าภารกิจหน้าที่หลักของขนส่งจังหวัดระนองมีอะไรบ้างครับผม
2: ก็นอกเหนือจากงานบริการที่เราบริการทั้งทะเบียนทั้งใบขับขี่ชำระภาษีโอนรถตรวจสภาพรถพวกนี้ครับก็ยังมีโครงการที่เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณมาทุกปีนะครับก็สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็จะเปิดรับคำขอสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ประสงค์จะรับจัดสรรเงินในจำนวนนี้ที่นำไปจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในด้านอุบัติเหตุทางถนนและก็ส่งเสริมความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับต่อไปก็อย่างปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานนะครับในการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน2,600,000ประมาณนี
1: ้เป็นภาพรวมของประเทศใช่ไหมครับ
2: เป็นของจังหวัดระนองอย่างเดียวได้จัดสรรมา2,600,000แล้วก็ดำเนินโครงการไปในมิติต่างๆที่หน่วยงานราชการก็เข้ามาร่วมทั้งทางจังหวัดนะครับทางปกครองทางสายตำรวจภูธรทางศึกษาจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกกท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกกท.อยู่แล้วที่เกิดจากการเป็นการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยหมวดละ301หมายเลขนะครับแล้วก็นำรายได้มาจัดสรรมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนนตรงนี้นะครับก็ได้จัดมีการทำโครงการจัดสรรอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเป็นประจำทุกปี
1: อันนี้ก็คือหมายความว่าเอาเงินที่ประมูลมาเลขที่เป็นสวยเลขสวยมาเอาเงินส่วนนี้มาเข้ากองทุน
2: มาเข้ากองทุนใช่แล้วก็กองทุนนี้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็แล้วกันอย่างแรกก็คือที่ตะฮิปเรียนไปว่าหน่วยงานราชการก็ขอไปทำการพัฒนาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอันนี้อย่างแรกอย่างที่2คือนำไปจัดสรรอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับที่ต้องการรับความช่วยเหลือก็จะแบ่งเป็น2อย่างนี้เงินกองทุนก็จะนำมาคืนสู่สังคมตรง2ประเด็นนี้ครับ
1: สมมุติว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ขณะนี้แล้วก็อยากจะประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยสามารถไป
2: ติดตามที่ทาง www.thabianrot.com เลย
1: เป็นส่วนกลางใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: จองประมูลออนไลน์ได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับเป็นประมูลออนไลน์หรือจะไปประมูลที่ในสถานที่ก็ได้ก็จะเปิดหมวดใหม่หมวดเลขทะเบียนรถหมวดหนึ่งจะมี 10,000 หมายเลขครับเราจะเลขที่ประมูลก็จะเป็นมีประมูล301หมายเลขจาก 10,000 เลขก็จะมีเลขตัวเดียวเลขคู่เลข3ตัวเลข4ตัวพวกนี้ครับ
1: ในส่วนของระนองนี่ไม่ทราบว่ามีรอบใกล้ถึงรอบประมูล
2: ระนองเพิ่งจะประมูลไปเมื่อ2ปีที่แล้วละนองนี่ค่อนข้างจะจดทะเบียนช้าจดทะเบียนเดือนละ100คันประมาณ100คัน
1: ที่ออกใหม่ประมาณนี้
2: ใช่ครับมีจดทะเบียนใหม่ประมาณ100คันก็อีกประมาณ2ปีถึง3ปีก็จะได้มาประมูลกันใหม่นะครับ
1: ที่จะ
2: เป็นป้ายหายาก
1: ใช่แล้วก็จำนวนรถที่เกิดขึ้น
2: ใช่ครับใช่ ในการเขียนรับคำขอก็จะคุณสมบัติคือจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับการช่วยเหลือตรงนี้มาก่อนเป็นแต่ถ้าเคยก็คือ3ปีขึ้นไปถึงจะมาขอรับใหม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเป็นอุปกรณ์แขนเทียมหรือขาเทียมเนี่ย2ปี2ปี
1: อันนี้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเกิดจากการใช้รถใช้ถนนทั้งนั้น
2: ใช่ครับต้องเป็นผู้ที่ประสบเหตุจากการทางถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเองหรือว่าผู้ประสบเหตุอาจจะบางรายก็มีเหมือนกันที่โดนคนเมาขับมาชนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นผู้พิการครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจสามารถมารับคำจัดสรรกองทุนตรงนี้ได้เพื่อรับ
1: ในส่วนของป
2: ี
1: น
2: ี้
1: สม
2: ร
1: ภูมิจะเสี่ยงหรือไม่
2: ทราบรับอยู
1: ่
2: ใช่30กันยาย
1: น
2: สมรภูม
1: ิเมื่อกี้วันนี
2: ้ใช่ครับ
1: ว่าม
2: ารับมาขอกันได
1: ้ฟังหมดนะครับแล้วก็ประสบกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องการเข้ามารับเงินกองทุนจัดสรรอุปกรณ์นี้ต้องมาติดต่อที
2: ่มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองใช่
1: พร้อมเอกสารหลักฐาน
2: ก็จะมีบัตรประจำตัวผู้พิการนะไม่มีรูปถ่ายแล้วก็ที่ยืนยันว่าเป็นประสบเหตุจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
1: จะหาอะไรได
2: ้ได้ครับได้
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการติดต่อให้ทำแขนทำขาให้มันเหมาะสมก็แล้ว
2: ใช่จะเป็นของอุปกรณ์เราจะเป็น made to order เป็นสำหรับท่านนั้นลายจะไม่มีการแบบใช้แบบเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปมาจะสำหรับเป็นคัสตอมสำหรับท่านที
1: ่
2: แต
1: ่
2: ละท่านเลยเป็นสรีระของท่านนั้นเลยใช
1: ่ที่ผ่านมาเมื่อปีนี้คือมีคนเข้ามาเยอะลูกขอประมาณกี่ลายครับ
2: ตอนนี้มีทั้งหมด19ลายแล้วครับ
1: เรามีการพิจารณาทุกลายเลย
2: มีการพิจารณาทุกลายก็ดูว่าเป็นส่วนไหนเป็นนะครับต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนกปท.นะครับแต่ถ้าเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือมาไม่น้อยกว่า3ปีนะแล้วก็ยกเว้นว่าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นขาเทียมกับแขนเทียมชิ้นส่วนที่เป็นขาเทียมกับแขนเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับถ้าเป็นข้างเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นคนละข้างสมมติเคยได้รับแขนซ้ายไปยังขาดแขนขวาอันนั้นปีหน้าปีถัดไปมายื่นใหม่ได้เข้าใจไหมฮะคือต้องดูด้วยว่าเป็นส่วนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ส่วนเดิมเป็นแขนขาที่ไม่ใช่ข้างเดิมอ่ะมายื่นปีถัดไปได้วงเงินไม่เกิน100,000 บาท
1: ต่อชิ้นต่อครั้ง
2: ใช่ครับต่อครั้งครับแต่ถ้าเป็นคนละชิ้นส่วนเป็นส่วนเดียวกันหมายถึงแขนได้รับแขนหรือขาไปแล้วเป็นข้างเดียวกันอันนั้น2ปีต้องจะมารับคำขอยื่นคำขอใหม่ได้เนี่ยต้องผ่าน2ปีไปแล้ว
1: คืออาจจะสึกหรอจากการใช้งาน
2: ใช่อาจจะสึกหรอการใช้งานถ้าอะไรแต่ถ้าอารมณ์ว่าได้ไม่ครบอย่างเงี้ยครับก็มายื่นปีถัดไปได้ถ้าวงเงินเกินแสนไปแล้วนะแต่สมมติว่าวงเงินยังอยู่ในวงเงิน 100,000 บาทเนี่ยก็ขอรับได้ในครั้งเดียวกันครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที
2: ่อ
1: ย่างน้อยก็เป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที
2: ่ง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้น
2: สะดวกขึ้นก็อย่างที่ผมไปดูที่การแจกครั้งที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่ท่านรองผู้ว่าได้เป็นประธานนะครับก็เข้าไปดูผู้พิการก็ปรากฏว่าไปถามเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ได้รับจากเราเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าของเดิมที่เขาใช้อยู่ก็ทำให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นครับมีน้ำหนักเบากว่าแล้วก็ตัวล็อกตัวอะไรจะค่อนข้างที่จะธรรมะธรรมแงกว่า
1: อย่างน้อยก็ทำให้การทำชีวิตง่ายขึ้น
2: ง่ายแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับ
1: ดีมากเลยโอเคก็เมื่อกี้บอกแล้วช่องทางการติดต่อทีนี้นอกเหนือจากโครงการของกปท.แล้วมาทราบว่าทางขนส่งเนี่ยจังหวัดระนองมีโครงการเกี่ยวกับนะครับภารกิจเช่นการต่อใบขับขี่ตามสถานศึกษาหรือว่าการขนส่งสัญจรไปตามท้องที่ต่างๆมาทราบว่ามีโครงการไหนที่อยากจะนำเสนอเชิญนะครับผม
2: ต่อใบขับขี่อาจจะไม่ถึงกับต่อจะไปอบรมให
1: ้ตามสถาน
2: ล่าสุดเราก็ไปอบรมตามสถานศึกษาต่างๆไปทั้ง5อำเภอที่ของระนองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ไปสัญจร ต่อภาษีก็มีที่พื้นที่ห่างไกลจะเป็นเกาะพยามกับอำเภอละอุ่นอันนี้ก็เพิ่งไปมาเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านเดือนกันยาที่ผ่านมา
1: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ก็คือมา

0: ขับรถแบบไหนนอกจากจะไม่ผิดกฎจราจรแล้วไม่ผิดกฎของขนส่งด้วยครับเชิญเสริมได้เลยครับ
1: อันของเรานี่ไม่ได้อาจจะการตั้งด่านเนี่ยไม่ได้เน้นไปถึงเรื่องของกฎหมายจราจรสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่เราจะเน้นไปที่พระราชบัญญัติรถยนต์กับพระราชบัญญัติขนส่งก็คือเน้นเรื่องตัวรถเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันเกิดจากส่วนหลักๆ2ส่วน1คือตัวรถเกิดจากตัวรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง2คือคนขับที่ไม่พร้อมสภาพไม่พร้อมการที่เราออกไปตั้งด่านเนี่ยครับเราดูเน้นไปที่ตัวรถ
0: คือไม่น่าจะปลอดภัยกับผู้
1: ใช่ไหมเราเน้นไปที่เรื่องของอุปกรณ์รถที่ดัดแปลงรถบรรทุกที่ต่อเติมทำให้เกิดการบรรทุกที่อาจจะโหลดน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็รถโดยสารเคยเห็นไหมฮะรถโดยสารที่ตัดแต่งมาอาจจะความสูงเกินทางที่กฎหมายระเบียบกำหนดอย่างเงี้ยครับเราออกไปดูเรื่องพวกนั้นควันดำเราก็ออกไปดูนะครับเรื่องของคนขับบางคนอาจจะเกิดอาการง่วงอาจจะนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปที่จะไปคือตั้งด่านมีไว้สำหรับการเช็คสภาพของรถให้ครบมันเน้นไปที่สภาพของคนขับที่ต้องพร้อมแล้วก็สภาพรถที่ต้องไม่เป็นการโยนไปถึงว่าการชำระภาษีที่ตรงนี้จะเน้นไปที่รถที่ต้องชำระภาษีเป็นประจำทุกปีนะครับก็เพื่ออะไรเพื่อแล้วก็รับการตรวจสภาพประจำปีถูกต้องเหตุในภาพรวมของพอบัตรเหตุในจังหวัดลดลงบัตรเหตุในประเทศก็ลดลงก็ถือเป็นบริบทที่สืบเนื่องกันครับเรื่องภารกิจของสำนักงานส่งจังหวัดระนองที่ทำตามนโยบายเป็นแบบส่งเด็กให้เกษียณทำงานเองก็เลย
0: อันนั้นครับอย่างแรกหัวหน้าฝากให้ประชาชนชาวระนองได้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีต้องการคำปรึกษาจากสำนักงานส่งสามารถติดต่อขอรับบริการหรือว่าช่องทางไหนจะอย่างไรบ้าง
1: ก็สำหรับสำนักงานส่งจังหวัดระนองก็มี Facebook สำนักงานส่งจังหวัดระนองที่มีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนั้นสามารถเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัปเดตต่างๆแล้วก็สอบถามปัญหาได้ตลอดนะครับหรือจะเข้ามาใช้บริการที่สำนักงานส่งจังหวัดระนองก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในส่วนของจังหวัดระนองเนี่ยก็มียอดอุบัติเหตุเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ยังถือว่ามีในอำเภอต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเขาลาดชันตรงนี้ครับก็อยากให้การขับรถพึงระวังไว้ทั้งของตัวรถและของคนขับนะครับก็อยากให้ตรวจสภาพรถอย่างสม่ำเสมอแล้วก็คนขับก็ขอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะขับรถนะครับเพื่อจะช่วยกันลดอุบัติเหตุทั้งของจังหวัดระนองเองและก็ภาพรวมของประเทศครับผม
2: ครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงของนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองนะครับที่มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนนะครับซึ่งก็เป็นโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.นั่นเองอย่าลืมนะครับในปีงบประมาณนี้นะครับยังเปิดโอกาสรับสมัครถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่นะครับมีคนรู้จักหรือว่าประสบกับอุบัติเหตุแล้วมีความสูญเสียในร่างกายไปติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับปิดท้ายกันที่นะครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับ25ถึง27กันยายนนี้อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถยวดยานพาหนะทุกประเภทนะครับใช้ความระมัดระวังวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหา

0: รือกับบริษัทการเงินระดับโลก Jefferies Group LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลก Jefferies Group LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Jefferies Group LLC บริษัทการเงินระดับโลกณ Lower House นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำติดยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่องร้อยละ60ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนฐาปั้นแต่งสวท.หนองบัวลำพูรายงาน
0: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
10: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

5.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลับคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลสั่ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึง27กันยายน2569พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดและภาคใต้7จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคกลาง6จังหวัดได้แก่ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีศรีราชาเกาะสีชังบางละมุงและสัตหีบระยองอำเภอเมืองระยองบ้านฉางและแกลงจังหวัดจันทบุรีอำเภอนายายอามท่าใหม่แหลมสิงและอำเภอขลุงตราดอำเภอเมืองตราดแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างและเกาะกูดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีบ้านแหลมท่ายางและชะอำและประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอและภาคใต้3จังหวัดได้แก่ชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมสุราษฎร์ธานีได้แก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชัยยาท่าชนะท่าฉางพุนพินดอนสักกาญจนดิษฐ์เกาะสมุยและเกาะพังงานและจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขนอมสีชนท่าสาราปากพนังและหัวไซพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาได้แก่แม่น้ำเมยน้ำยวมและลำน้ำแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโป่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคลองกระเปอจังหวัดระนองแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดมาถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยกันบ้างนะคะนายกร่วมยินดีเนเน่รอยัลคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ต
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The Voice 5พร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9ทีมเมื่อวันที่22กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาณพาซาดีนาซีวิกออดิโทเรียมเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียก่อนมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาตลอดการแข่งขันอเมริกัน Got Talent Season 21เนเน่สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้ของ The Canberry จนได้รับ4 Yes จากคณะกรรมการก่อนสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องและได้รับ Golden Buzzer จากเมลบีจากการแสดงเพลง Back Home Sun ของ Soundgarden ในรอบ Livequarter finals ส่งผลให้ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลโดยตรงนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศผ่านดนตรีและการแสดงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยสามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจกลับสู่ประเทศได้อีกในอนาคตความสำเร็จของเนเน่ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและชาวจังหวัดภูเก็ตแต่ยังสะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝันพัฒนาความสามารถและก้าวเดินตามเส้นทางของตนเองอย่างเต็มศักยภาพพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันนี้เวลา 10:00 นณห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านยาเสพติดในทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในระดับพื้นที่รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนในช่วง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569ครอบคลุมการดำเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการสืบสวนจับกุมและขยายผลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูการค้นหาคัดกรองและนำผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาพร้อมติดตามและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสการกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมในการวางแผนบูรณาการและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังคงอยู่ที่ข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตจับมือแซมเร่งประชาสัมพันธ์ปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิดทางลูกหนี้หนี้เสียต่ำแสนลดเงินต้นสูงสุด 50% ผ่อน 0% สูงสุด36งวดเมื่อวันนี้เวลา 13:30 นณห้องประชุมมุกอันดาชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยมีผู้แทนบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมผลักดันการสื่อสารข้อมูลโครงการให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียและอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยมีแซมเป็นผู้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถจัดการภาระหนี้ได้ตามกำลังและกลับมามีโอกาสดำเนินชีวิตทางการเงินได้อย่างมั่นคงมากขึ้นสำหรับประชาชนที่มีหนี้เสียรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการสามารถเข้าร่วมมาตรการเพื่อรับความช่วยเหลือในการชำระหนี้โดยมีทางเลือกสำคัญ2รูปแบบได้แก่จ่ายปิดจบสามารถลดเงินต้นทันที 50% หากชำระตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเลือกผ่อนชำระซึ่งสามารถลดเงินต้นทันที 30% พร้อมดอกเบี้ย 0% และผ่อนได้นานสูงสุด36งวดทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เป็นไปตามที่โครงการกำหนดกลุ่มหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่หนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลและติ่งหนี้จากหนี้ที่เคยมีหลักประกันโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยา2568และมีคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาทิไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลที่กำหนดใน Sanction Listของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะร่วมกับแซมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านช่องทางต่างๆของจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบสิทธิ์และการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แซมคอนแทคเซ็นเตอร์โทร1443กด6หรือธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213และติดตามข้อมูลโครงการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแซมและธนาคารแห่งประเทศไทยขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดครั้งที่4ทับ2569เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งเมื่อวันนี้เวลา 15:00 นณห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งที่4ทับ2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ประชุมรับทราบข้อราชการของประธานพร้อมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งที่3ทับ2569เมื่อวันที่28สิงหาคม2569รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการลงนามในรายงานการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนการกำหนดสถานที่จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรณีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งต่อไปสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่คณะกรรมการกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่และการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆได้แก่อำเภอเมืองระนองณโรงยิมโรงเรียมพิชัยรัตนาคารอำเภอกระเปอร์ณศาลาประชาที่ว่าการอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสุขสำราญอำเภอกระบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกระบุรีและอำเภอระอุ่นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอระอุ่นการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความพร้อมด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดระนองขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575พิจารณาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเมื่อวันนี้นายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพังงาพุทธศักราช2571ถึง2575และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการตาม5ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้แก่การพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์กลางความเจริญและเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคการส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพครบวงจรการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่เกษตรสีเขียวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงน่าอยู่โดยมีข้อเสนอโครงการรวม58โครงการวงเงินรวม386,857,144 บาททั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่าย

ร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ข้อเสนอโครงการสะท้อนความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดซึ่งกำหนดให้พังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเกษตรยั่งยืนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์พังงาแห่งความสุขยังคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดพังงานะคะพังงามอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีและปัจจัยการผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารลดค่าครองชีพครัวเรือนเมื่อวันนี้นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไก่ไข่อารมณ์ดีและปัจจัยการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรหน้าที่ทำการอำเภอเมืองพังงาเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนหลังผ่านการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้การจัดการโรงเรือนและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับไก่สาวพร้อมไข่รายละ18ตัวและอาหารสัตว์รายละ2กระสอบเพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนมีไข่ไก่สดสะอาดปลอดภัยไว้บริโภคช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถต่อยอดผลผลิตเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตามแนวทางเกษตรสีเขียวมูลค่าสูงของจังหวัดพังงาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเน้นย้ำให้เกษตรกรดูแลไก่ไข่ตามหลักวิชาการที่ได้รับการอบรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกระบี่อันดามันเกมรอบคัดเลือกภาค4รองรับนักกีฬาเยาวชนและอาวุโสจากภาคใต้เมื่อวันนี้เวลา 13:30 นที่ห้องประชุมทานบกขอรณีชั้น2ตึกวิทยาบริการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมกองเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9กระบี่อันดามันเกมรอบคัดเลือกภาค4เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีนางสาวอารีวาสนสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นายสมเกียรติกิติธรกุลที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดกระบี่นายชัยวุฒิเบญจอาริยกุลนายกสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุมสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2569และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28พฤศจิกายน2569โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกนักกีฬาจากภาค4เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันอาทิการกำหนดวันแข่งขันและสนามแข่งขันการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬากระบวนการจัดการแข่งขันพิธีเปิดย่อยการมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการรายงานสรุปผลการแข่งขันการจัดทำป้ายแบ็กดรอปและป้ายชื่อทีมแข่งขันตลอดจนการกำหนดจำนวนเสื้อสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ประจำสนามและพิจารณาจัดทำคำของงบประมาณของแต่ละชนิดกีฬาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกระบี่อันดามันเกมถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการส่งเสริมการกีฬาและการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาสูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคการกีฬาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันรอบคัดเลือกภาค4จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่42สุรินเกมและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมณจังหวัดสุรินตามกำหนดการแข่งขันระดับประเทศต่อไปกับอีกหนึ่งข่าวที่น่าภาคภูมิใจของจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่รับรางวัล Local Award 2026และรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศเมื่อวันนี้ณห้องประชุมวายุพัก3และ4
รงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569โดยมีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสาโรจน์ชัยมาศท้องถิ่นจังหวัดกระบี่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีและรับรางวัลในครั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลจังหวัดที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีพัฒนาการเป็นเลิศลำดับที่6ของประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ที่ได้รับรางวัล Local Award 2026ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนได้รับรางวัลในระดับดีองค์การบริหารส่วนตำบลทับปิกได้รับรางวัลในระดับชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยได้รับรางวัลในระดับชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าได้รับรางวัลในระดับชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลในระดับชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานได้รับรางวัลในระดับชมเชยนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศรางวัลที่1ด้านสาธารณสุขและเทศบาลตำบลคลองหินได้รับรางวัลที่2ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับภาคองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลที่1จากผลงานอัตลักษณ์เสน่ห์รสถิ่นวิถีมุสลิมบ้านนาตีนก็จะขอแสดงความยินดีกับจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะและขอชื่นชมความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนาราก้าเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้ว

0: ปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
1: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายฐานิษฐ์เทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสระแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสระแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
4: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
5: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
4: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบาน พระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายไหม91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติ ศรีพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรทัศน์จำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
3: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนา ดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาสวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
12: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
12: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่า าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA app SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
12: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวกท.ได้จัดกิจกรรมยังอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตจะก็ดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่ฆ่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
12: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสิทธิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายกับให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
12: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
12: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป12-9ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนด126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์12-11คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้2-1คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นาทีและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 นาทีส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10.48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชาโมนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใด และใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทสภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้จิรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
20: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
20: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่ากดอย่าโอน
20: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
21: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
20: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
22: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
23: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
22: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
23: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
26: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะ ซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยง

0: จักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันศุกร์ที่25กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะรวมถึงทีมนิวมีเดียที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่โบ๊ทว่าที่

0: ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะน
1: ้
0: องฟิวเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับท่ามกลางบรรยากาศที่ฉากข้างหลังเนี่ยมันเหมือนภูกระดึงเลยนะฉากข้างหลังเหมือนภูกระดึงนะทีมงานทีมงานเอางี้ดีกว่าทีมงานเราเรียกเลยนะคุณแดนคุณแดนคุณฟิวคุณโบ๊ทเปลี่ยนฉากกับเราหน่อยค่ะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า
0: เราไปลำพูนนะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยเรายังอยู่ที่ภูกระดึงจังหวัดเลยแต่ว่าจองตั๋วไว้แล้วนะทีมงานจองตั๋วไว้แล้วเพราะว่า
0: ใช่ไหมจองตั๋วแต่เมื่อวาน
1: จองตั๋วไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมารับเราอยู่ด้านหลังแล้วนะพอรับเราปุ๊บเราก็จะบินไปที่อะไรนะ
0: ลำพูน
1: ลำพูนนะเจ้า
0: ต่อนะวันนี้
1: ลำพูนน่ะเจ้า
0: ภูกระดึงเราไปแล้ว
1: เราให้เวลาเราให้เวลาเพราะเราจะเล่าข่าวไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะน้ำมาแล้วนะคะหลายพื้นที่คือจะบอกว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะ
1: ยันตอนนี้ถึงตอนนี้กรุงเทพมหานครฝนยังตกอยู่เลย
0: ใช่
1: แล้วก็บางพื้นที่นะคะก็น้ำแถวๆรังสิตก็ตามนนทบุรีก็ตามสมุทรปราการก็ตามนะคะใครอยู่บริเวณนั้นเนี่ยทักทายผ่านทางเพจข่าวขออภัยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาหน่อยค่ะว่าสภาพน้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในหลายพื้นที่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยลุยน้ำมาครึ่งหน้าแข้งได้บางที่บอกว่าเท่าตาตุ่มเลยแต่ดิฉันเนี่ยลุยฝนมาบริเวณอุโมงค์ลอดแยกวัดพระศรีแถวๆบางเขนเนี่ยก็โอ้โหเกือบครึ่งล้อนะเมื่อเช้าเนี่ยตก
0: นะ
1: ประมาณไม่มีรถดับแต่ดิฉันแปลกใจเพราะว่าดิฉันขาเข้ากรุงเทพนะคะรถจะเยอะหน่
0: อ
1: ยแต่ขากลับกันสวนกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถแต่ปรากฏว่าดิฉันลงจากอุโมงค์พอขึ้นอุโมงค์มาเห็นรถเก๋งคันหนึ่งอะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจอดแล้วเขาพยายามถอยหลังคงจะคิดว่าน่ะด้วยน้ำเนี่ยถ้ามองตาเปล่ามันดูลึกเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าแบบมันรถมันจะดับมันจะมีปัญหาแต่การที่ถอยหลังเนี่ยอันตรายมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์พอเวลารถลงมาเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ตอนนี้ไม่รู้นะว่า
0: เป็นยังไง
1: บ้าง น่าจะปลอดภัยดีน่าจะเปลี่ยนใจว่าอาเดินหน้าต่อไปค่ะ
0: น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะหลายชั่วโมงแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดเดิมนะ
0: แต่ว่าเราจะ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่รอละเราจะพาไปลำพูนกันละ
1: ไปลำพูนค่ะ
0: ค่ะพาไปจังหวัดลำพูนกันนะหากกำลังมองหาจุดชมวิวสวย
1: ๆคุณอู้เหนือได้ค่ะเจ้า
0: ได้เจ้า
1: อู้เหนือสัก2ประโยคแล้ว2บรรทัดได้เจ้า
0: วันนี้พาไปที่จังหวัดลำพูนนะเจ้า
1: เจ้าม
0: ันอาจจะไม่ได้หวานเท่าสาวลำพูนนะ
1: สาวลำพูนลำพูน
0: สาวพะเยาไง
1: พะเยาจะ
0: สั้นยาวไม่สั้น
1: ถ้าเชียงใหม่จะยาว
0: ยาวเนิบๆนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไปไหนมาเจ้า
1: อยู่บ้านอยู่ตรงไหนนะเขาลูกนู้นนะเจ้า
0: อยู่ลำพูน
1: โอ้ย ไปลำพูนนะเจ้า
0: ค่ะหากว่าใครกำลังมองหาจุดชมวิวสวยๆใกล้เมืองลำพูนนะคะที่ได้สัมผัสทั้งธรรมชาติได้ชมทัศนียภาพมุมสูงแล้วก็ไหว้พระขอพรก็เชิญชวนไปเช็คอินที่สกายวอล์กวัดดอยติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนนะคะจ
1: ุ
0: ดเด่นของที่นี่ก็คือสกายวอล์กที่ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ25เมตรค่ะพร้อมทางเดินกระจกที่เปิดมุมกว้างแบบ360องศาเลยนะคะสามารถชมทัศนียภาพของเมืองลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงแนวภูเขาสำคัญในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์นะดอยสุเทพดอยงุ้มดอยขม้อแล้วก็พระธาตุสี่คูบาโดยในวันที่ท้องฟ้าเปิดค่ะก็จะมองเห็นวิวที่กว้างไกลแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษนะคะนอกจากชมวิวแล้วค่ะภายในวัดดอยติยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้สักการะด้วยโดยเฉพาะครูบาเจ้าสีวิชัยองค์ใหญ่แล้วก็ปู่ฤาษีวาสุเทพค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะคะสกายวอล์กแห่งนี้ก็มีมุมให้เลือกหลากหลายเลยค่ะทั้งภาพบนทางเดินกระจกที่มองเห็นวิวเมืองเบื้องล่างนะคะแล้วก็ภาพแนวภูเขาที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้ายิ่งช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะบรรยากาศและแสงธรรมชาติเนี่ยจะยิ่งช่วยเติมเสน่ห์ให้ท ่ายภาพได้สวยงามมากขึ้นนะคะสกายวอล์กวัดดอยติจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับการมาเยือนลำพูนจะมาแบบครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือจะแวะเที่ยวระหว่างเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนก็สามารถสัมผัสทั้งวิวสวยๆแล้วก็เสน่ห์แห่งศรัทธาของเมืองล้านนาได้ในสถานที่เดียวค่ะแล้ววันนี้แล้วนะคะกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเขากำลังจะมีงานกันนะคะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยเนรมิตเมืองเก่าด้วยแสงสีเสียงและสื่อผสมทั่วเมืองลำพูน12จุดการแสดงค่ะ
1: ค่ะ
0: 12จุดที่ว่านะคะก็อย่างเช่นมีจุดคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะคะ อยู่ที่คุ้มหลวงลำพูนแล้วก็จะมีจุดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีค่ะมีจุดพระรอดสถาปัตย์จักสารนะคะจุดคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันแล้วก็จุดเจดีย์วัดศรีบุญเรืองค่ะจุดร้านกาแฟ Black to Basic นะคะแล้วก็มีสะพานท่าสิงมีจุดวัดสันป่ายางหลวงนะคะประตูท่านางวัดช้างรองโดยวันที่เขามีตั้งแต่วันนี้นะคะ25กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเลยค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 24:00 นะ
1: คะ
0: เขามีบริการรถรางเทศบาลก็จะเป็นคันสีเหลือง
1: ๆ
0: รับส่งฟรีตลอดทั้งงานเลยต
1: ั้
0: งแต่เวลา 18:00 นไปจนถึง 17:00
1: นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งลงเครื่องมากับคุณอ้อนะอากาศดีมากเลยลำพูนตอนนี้นะคะเห็นบรรยากาศด้านหลังเราอย่างนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ลำพูนน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของงานไหมอันนี้จุดเนี้ย
0: ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดสกายวอล์ก
1: อ๋อสกายวอล์กสกายวอล์กที่คุณอ้อบอกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสกายวอล์ก
0: วัดดอยติ
1: ก็คืออยู่ที่บริเวณวัด
0: ใช่แล้วก็เขาจะทำเป็นพื้นกระจกแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์360องศาเลย
1: แล้วเห็นเมืองลำพูนด้วยนะ
0: เห็นเมืองลำพูน
1: เห็นเมืองลำพูนเห็นบรรยากาศโอ้จริงเหร
0: อ
1: สายตานี่สายตาคนหรือสายตานกเห็นเชียงใหม่เลยนะ
0: เขาบอกว่ามองเห็นแนวเขาสำคัญในระยะไกล
1: ลำพูนกับเชียงใหม่มันติดกัน
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นวิวดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยงุ้มดอยคำม้อแล้วก็พระธาตุสี่ครูบา
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปที่เดียวเห็นหมดเลย
1: คุณกาญจนาบอกว่าข้าเจ้าก็เป็นคนจังหวัดลำพูนนะเจ้า
0: คุณกาญจนาคุณกาญจนาไปมาหรือยังเจ้า
1: เจ้าต้องไปแอลนะเจ้าคุณข้าวหอมนะคะก็บอกว่าอ่ะแล้วก็คุณนิดด้วยนะคะบอกสวัสดีทุกท่านนะเจ้าว่าวเหนือม่วนนะเจ้า
0: เห็นไหม
1: ภาษาเหนือเขาเรียกคำว่าม่วนใช่ไหม
0: ม่วน
1: ม่วนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ม่วนใจนี่คือสบายใจ
1: เอาสบายใจสบายใจคุณข้าวหอมบอกว่ายามบ่ายสวัสดียามบ่ายนะเจ้าลำปางฝนไม่ตกนะเจ้า
0: คุณประกิตบอกว่าอ้อนะเจียงไฮฝนแน่นะเจ้า
1: ไม่ใช่เจียงไฮนะเจ้า
0: ไม่เป็นเจียงไฮ
1: แค่แวะไปกินข้าวเหนียวที่เจียงไฮเท่านั้นนะเจ้าแต่ว่าจริงๆอยู่จังหวัดพะเยานะเจ้า
0: อันนี้สำเนียงคุณเริ่มจะไปทางใต้แล้วนะ
1: ใช่หรออีสานอีสานผสมเหนือเล็กน้อยนะคะเป็นลูกครึ่ง
0: อ่ะมีคนหลายที
1: ่ใช่พอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วสามารถเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปใช้จ่ายที่นั่นได้เลยนะคะสแกนจ่ายรัฐออกให้60บาทเราออกเองอีก40บาทแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะครม.มีมติเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เดิมและอนุมัติโครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของพลังงานนะคะโดยที่จะรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นั้นในปัจจุบันเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนคือเดือนนี้เดือนสุดท้าย
0: สิ้นเดือนนี
1: ้ใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะยังมีเวลาเพราะว่าเหลืออีก5วัน
0: ค่ะ
1: วันนี้25ก็เหลืออีก5วันนะคะซึ่งวันที่18กันยายนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว26ล้านกว่าคนแล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบอีกล้านกว่าคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ซื้อสินค้าผ่านร้านปกติค่ะ แล้วก็มีใช้บริการส่งอาหารก็มีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีสัดส่วนการใช้จ่ายเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 54% รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าจะอยู่ที่ 23% ค่ะสำหรับผลการใช้จ่ายนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยมีการปรับลดกรอบวงเงินโครงการเดิมนะคะจาก 120,000 ล้านบาทเนี่ยมาเหลือ299ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็นำวงเงินที่เหลือเนี่ยมาจัดสรรเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินเนี่ยไม่เกิน 4,200 ล้านบาทนะคะซึ่งคาดการไว้ว่าจะสามารถไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยได้ประมาณ47ล้านคนค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าโครงการเพิ่มเติมที่เขาแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นการที่จะไปเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนนั่นแหละค่ะบ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน10,000กว่าล้านบาทค่ะเพิ่มเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ย700บาทต่อคนในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ย300บาทใช่ไหมเพิ่ม700บาทก็เป็น 1,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 14,000 ล้านกว่าคนค่ะขออภัยค่ะ14ล้านกว่าคนทีนี้ในส่วนที่2นะคะไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมเนี่ยวงเงินไม่เกิน 32,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมค่ะไปจนถึง30พฤศจิกายน2เดือนนี้ซึ่งก็จะครอบคลุมสำหรับประชาชนไม่เกิน 32ล้านกว่าคนนะคะรัฐร่วมจ่าย60เหมือนที่เราทราบกันดีไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อโครงการต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์ก็ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วไม่ถูกระงับสิทธิ์จากโครงการของรัฐไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาซึ่งการที่จะใช้ได้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์เหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้อันนี้มาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนนะคะก็จะควบคู่กับการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะคะผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆจะได้ช่วยรักษารายได้แล้วก็การจ้างงานจะได้ประคองเศรษฐกิจฐานรากก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยนี่แหละค่ะท่ามกลางความผันผวนเรื่องของพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าได้ตอบไปอีกนิดนึง
1: ใช่ก็ดีนะ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยเนี่ยเรา 1,000 บาทเนี่ยโ
0: อ
1: ้เยอะนะคุณ
0: ค่ะ
1: เพราะเราซื้อข้าวสมมติว่า100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทเท่านั้นเองถ้าใช้ประหยัดก็ได้นะ
0: ค่ะก็ได้อีก
1: ได้เยอะอยู
0: ่ได้หลายวันอยู
1: ่ได้หลายวันนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะช่วงนี้หน้าฝนแล้วช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมอีกในหลายพื้นที่นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะออกมาเตือนประชาชนช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนนะหรือว่าทำงานในพื้นที่ชื้นแฉะหรือทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมให้ระวังโรคฉี่หนูซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูนะคะโคกระบือสุกรแล้วก็สุนัขบางทีเราคิดว่าฉี่หนูเนี่ยมาจากหนูอย่างเดียวแต่ที่จริงอ่ะมาจากสัตว์เหล่านี้ด้วยเนี่ยมีทั้งโคทั้งกระบือทั้งสุกรแล้วก็มีสุนัขนะคะเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำดินแล้วก็โคลนค่ะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำแล้วก็ย่ำโคลนหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทถุงมือยางและอุปกรณ์ป้องกันไม่เดินเท้าเปล่าแล้วก็ใครที่มีบาดแผลนะคะก็ให้ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดหลังสัมผัสน้ำหรือดินควรรีบอาบน้ำและล้างมือเท้าล้างมือล้างเท้านะคะด้วยน้ำสะอาดและสบู่ค่ะหากภายใน 1-2 สัปดาห์หลังสัมผัสน้ำหรือดินมีไข้สูงปวดศีรษะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังนะคะควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงไม่ควรซื้อยามาทานเองค่ะพร้อมกับดูแลบ้านให้สะอาดเก็บอาหารและขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูค่ะหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีอาการแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นหรือเปล่านะคะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ เป็นห่วงนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่นี่น้ำเริ่มท่วมขังละ
1: ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่หมอแต่เราก็เป็นห่วงนะคะหมอสุขภาพด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะหรือว่าคุณหมอปามนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้คุณหมออามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปามเปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยขออภัยด้วยค่ะไปพบกับคุณหมอปามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ถ้าจับไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอปามอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
0: คุณกบนี่เปลี่ยนชื่อให้คุณหมอปามตลอดเลยนะ
1: เป็นคุณหมออามอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ไปฟังจากใครมา
2: ติดกันกับเป็นหมอปามก็เลยเป็นรวมกันจากอากับปาล์มเป็นอาร์ม
1: อ๋อใช่ใช่
0: คุณหมอช่วย
2: ใช่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
0: คุณหมอช่วยที่สุดแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะช่วงนี้ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยมีฝนปราจีนบุรีเจอยังคะฝน
2: ปราจีนบุรีคือตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ตกตั้งแต่เมื่อวานยาวมาถึงวันนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเมฆฝนก็กำลังเหมือนจะก่อตัวมาแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะตกอีกรอบเพราะว่าตกทั้งวันเหมือนกันไม่แน่ใจที่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลตกไหมคะตอนนี้
1: ยังไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นถึงตอนนี้
0: ฝนตกแช่เลยค่ะ
1: ฝนตกแบบก็จะสลับแบบว่าตกแรงบ้างเบาบ้างยิ้มยิ้มรินรินบ้างแต่ว่าตกทั้งวันเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเช่นกันที่ปราจีนบุรีก็เช่นกันนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนก็คือขอให้ในประสบอุทกภัยเนา
1: ะ
2: แล้วก็แบบโรคอุทกภัยโรคฉีดหนูต่างๆก็ขอไม่ให้เป็นนะคะ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอมีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างคะ
2: วันนี้ช่วงนี้ก็คือทั้งอากาศบางทีฝนทั้งหนาวเนาะแล้วก็บางทีแดดร้อนบ้างบางพื้นที่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเราด้วยตีผลาค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตีผลา
1: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวแนะนำเลยเนาะสำหรับตีผลาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดตำรับยาไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคำว่าตีผลาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะคิดว่าตีผลาเนี่ยคือชื่อผลไม้ชนิดนึงหรือเปล่าหรือว่าตีผลาคือตรีแปลว่า3คือผลไม้3อย่างหรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยคำว่าตรีอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือแปลว่า3เนาะส่วนคำว่าผลาก็คือหมายถึงผลไม้คำว่าตรีผลาเมื่อรวมกันเนี่ยก็เลยจะหมายถึงว่าตำรับที่ประกอบด้วยผลไม้3ชนิดหรือว่า3อย่างก็คือได้แก่พวกสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามปอมนั่นเองนะคะซึ่งตำรับตรีผลาที่ประกอบด้วยสมุนไพร3ชนิดนี้เนี่ยเป็นตำรับที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่อายุรเวทอินเดียมานานเลยจนถึงแพทย์แผนไทยที่เป็นตำรับยาโบราณจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตีผลาที่มีสมุนไพร3อย่างก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เปรี้ยวซึ่งฤทธิ์เปรี้ยวเนี่ยก็จะมีวิตามินซีสูงหลักๆ ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นตำรับพื้นฐานในการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานแล้วก็ใช้แบบบรรเทาอาการไอเจ็บคอขับเสมหะได้ดีมากๆเลยเหมือนกันสำหรับตรีผลาเนื่องจากมีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้ค่ะก็คือในตำรับตรีผลาเนาะตัวแรกก็คือสมอไทยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสรรพคุณกันดีกว่าสมอไทยนะคะได้รับการยกย่องเนี่ยถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรในทางอายุรเวทเลยนะคะเพราะว่าตัวสมอไทยเนี่ยค่อนข้างเด่นในเรื่องของการระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะส่วนสมอพิเภกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลธาตุแล้วก็ระบบขับถ่ายได้ดีเหมือนกันสมอพิเภกเนี่ยก็คือมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสฝาดสมอพิเภกเนี่ยก็จะทำให้ตำรับเนี่ยอาจจะคล้อยไปทางฝาดเล็กน้อยแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอรวมถึงมะขามป้อมที่อยู่ในตำรับนี้อาจจะเคยได้ยินกันหลายๆส่วนแล้วก็หลาย คนที่บ้านก็อาจจะมีต้นมะขามป้อมอยู่ที่บ้านนะคะสามารถนำมารับประทานสดก็ได้นะผลมะขามป้อมก็อาจจะมีรสเปรี้ยวๆฝาดๆเล็กน้อยแต่ถือว่ามะขามป้อมเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอเจ็บคอทำให้ชุ่มคอได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงจากธรรมชาติมากๆด้วยแล้วก็ช่วยเสริมภูมิแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็นำมะขามป้อมเนี่ยไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหรือองค์ประกอบในเรื่องของการบำรุงดูแลผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแบบลดไขมันช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนั่นเองนะคะซึ่งตีผลาเนี่ยประโยชน์ของเขามีหลายอย่างมากๆนอกจากเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยตีผลาถือว่ามีบทบาทสำคัญเหมือนกันสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอย่างเช่นรู้สึกว่าท้องผูกขับถ่ายยากหรือรู้สึกว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะหมายความว่ามีพวกเมือกมันสะสมในลำไส้เยอะๆหรือว่าของเสียสะสมเยอะๆคนที่มีอาการท้องผูกเยอะๆอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็คือทางแพทย์แผนไทยเนี่ยของเสียที่เกาะตามผนังลำไส้จนขัดขวางกันเหมือนดูดซึมสารอาหารหรือเขาเรียกว่าเมือกมันอย่างเงี้ยค่ะจะถูกขับออกด้วยฤทธิ์ฝาดแล้วก็ฤทธิ์เปรี้ยวได้นะคะที่อยู่ในตีผลาที่เราสามารถทานได้เลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาก็ยังมีส่วนในเรื่องของกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้ช่วยขับเขาเรียกว่าอุจจาระตกค้างหรือว่าของเสียจากลำไส้แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างสมุนไพรที่เป็นตำรับตีผลาเนี่ยค่ะกับพวกสมุนไพรอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดมะขามแขกหรือเนื้อในฝักคูเนี่ยมันอาจจะทำให้ลำไส้ชินต่อยาเนาะลำไส้ชินต่อยาก็คือเหมือนทำให้ลำไส้เราขี้เกียจอะค่ะหมายความว่าถ้าเราไม่กินสมุนไพรหรือยาพวกสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันอื่นๆนะคะที่มันทำให้หน้าที่ขับถ่ายเนี่ยถ้าเราไม่กินก็อาจจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยขี้เกียจหรือว่าไม่กินก็ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ลำไส้เราชินต่อยาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตีผลาตัวเนี้ยค่ะจะไม่ได้ทำให้ลำไส้ชินต่อยาเหมือนเป็นการปรับสมดุลลำไส้ซะมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอาการมวนท้องด้วยสามารถทานได้เลยสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตีผลาเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตีผลาเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการลดไขมันแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าตีผลาเนี่ยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพราะว่ามีสารในกลุ่มของเทนนินที่ช่วยปกป้องเซลล์ทำให้ผนังหลอดเลือดอะค่ะที่จะถูกทำลายเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่ามีวิตามินซีที่สูงใช่ไหมคะของตีผลาเนี่ยก็ยังจะช่วยในเรื่องของระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวโดยที่มะขามป้อมเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากแล้วก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวของเราในการดักจับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเขาก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตีผลาหรือแม้กระทั่งชาชูมะขามป้อมเฉยๆก็ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษในร่างกายได้ผ่านการขับของเสียทางอุจจาระอะค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดใครที่ต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นละอองหรือว่า PM2.5 เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือสามารถล้างสารพิษหรือว่าลดการสะสมของของเสียพวกนี้ค่ะได้โดยการทานเป็นตีผลาเป็นน้ำก็ได้หรือว่าทานเป็นชาชงมะขามป้อมก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็จริงๆมะขามป้อมเนี่ยก็ยังปกป้องเซลล์ตับโดยสารต้านอนุมูลอิสระในตำรับตีผลาเนี่ยค่ะช่วยใหตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารพิษแล้วก็สารเคมีต่างๆได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังบำรุงแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆได้ด้วยโดยที่ไม่รบกวนสมดุลแร่ธาตุในร่างกายนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะคะการทำงานของตีผลาเนี่ยยังจะช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลดวงตาของเราได้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ย คนอาจจะเคยได้ยินว่าตีพาราหนึ่งคือช่วยเสริมภูมิเนาะเพราะว่ามีวิตามินซีสูง2คือช่วยลดไขมันได้แล้วก็3จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้หลักๆคนอาจจะได้ยินแค่3ประเด็นหลักเท่านี้เนาะแต่ความจริงแล้วอะค่ะคนอาจจะรับรู้ในเรื่องของตีพาราช่วยดูแลแล้วก็ปกป้องดวงตาของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆโดยจริงๆแล้วนะคะมีหนึ่งในงานวิจัยที่มีวิทยาศาสตร์รองมีเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เขามีการศึกษากันพบว่าคือตีพาราเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดต้อกระจกได้ด้วยนะซึ่งต้อกระจกเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มักจะเกิดจากสารอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปเร่งให้โปรตีนในเลนส์ตาของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมหรือว่าขุ่นมัวตามอายุเนาะแต่ว่าตีพาราเนี่ยก็จะช่วยปกป้องเลนส์ตาโดยจะไปช่วยในเรื่องของการลดสารที่ทำให้เป็นตัวชี้วัดความเสื่อมของเซลล์ต้อกระจกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้ช่วยชะลอความขุ่นมัวของเลนส์ตาช่วยทำให้ตาของเราเนี่ยมีน้ำในลูกตาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมาบริเวณตาได้ดีมากขึ้นในส่วนของผนังหลอดเลือดหรือการไหลเวียนเลือดนั่นเองแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องจอประสาทตาทำให้ดวงตาของเราเนี่ยปกป้องจากแสงพวก UV รวมถึงแสงสีฟ้าตลอดเวลาก็สามารถปกป้องได้โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนว่าเกราะกำบังคอยดักจับอนุมูลอิสระหรือว่าทำให้เซลล์ของเราเนี่ยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฟื้นฟูเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อตาโดยมีข้อมูลนะคะบอกว่าสารสำคัญในตีพาราเนี่ยจะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่นำสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงดวงตาแล้วก็จะทำให้การไหลเวียนเลือดส่วนปลายเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นจะทำให้เพิ่มน้ำในดวงตาแล้วก็ทำให้สายตาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการมองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของการรับประทานตัวตีพาราค่ะจริงๆก็สามารถรับประทานได้ทั้งแบบแคปซูลตีพาราเนาะแล้วก็สามารถรับประทานได้แบบผงชงตีพาราเหมือนกันของอภัยภูเบศของเราอะค่ะก็มีทั้งแบบแคปซูลชื่อผลิตภัณฑ์ว่าอภัยตีพาราเนาะแล้วก็มีแบบผงชงค่ะที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาเลยเป็นผงชงตีพาราค่ะก็คือสามารถเลือกทานได้เลยนะคะว่าใครสะดวกทานแบบแคปซูลก็ทานได้เลยใครที่อยากทานเพื่อปรับสมดุลร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปนะคะก็คือทานได้เลยครั้งละ1-2แคปซูลก่อนนอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากทานตรีพาราช่วยในเรื่องของการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกต่างๆนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ครั้งละ2แคปซูลได้เลยเป็นช่วงก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะทานแบบผงชงอะค่ะก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบทานเป็นยาเนาะเพราะว่าคือใครที่กินแบบแคปซูลก็คือแบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นเท็กซ์เจอร์ของการกินยาหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วตีพาราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเสริมภูมิได้ดีมากๆแต่ว่าก็เข้าใจในคนที่อาจจะไม่ได้ชอบทานแบบแคปซูลชอบทานแบบน้ำๆมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อในช่วยในเรื่องของแบบว่าบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้ดีด้วยเนาะก็จะมีแบบพวกผงชงตีพาราค่ะก็คือสามารถใช้ชงได้เลยแล้ว1ซองชงสามารถเทแล้วก็คนต้มกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนได้เลยนะคะปริมาณประมาณสัก1แก้วกาแฟประมาณ150-200มิลลิลิตรได้เลยนะคะทานช่วงท้องว่างก่อนนอนหรือว่าก่อนอาหารเช้าได้เลยครั้งละ1-2แก้วนะคะทานได้เลยเพื่อสุขภาพลำไส้แล้วก็ช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าพร้อมต่อสู้กับเซลล์ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะคือสามารถทานตรีพาราได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของตำรับยาสมุนไพรของประเทศไทยที่อยากให้หลายๆท่านได้ลองชิมหรือลองทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เหมาะในช่วงนี้ด้วยสำหรับใครที่เป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับในช่วงนี้มากๆเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทานต่อเนื่องได้นานไหมคะคุณหมอ
2: ตีผลาค่ะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสามารถทานต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องดูแล้วก็จำกัดปริมาณในการทานนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวตีผลาค่ะเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของเป็นยาระบายอ่อนๆเนาะก็อาจจะทำให้ท้องแบบบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะธาตุอ่อนหรือว่าท้องเสียง่ายอย่างเงี้ยค่ะถ่ายท้องง่ายใช่ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็จำกัดปริมาณแคปซูลต่อเม็ดต่อมื้ออาจจะลองที่1แคปซูลก่อนก็ได้ค่ะเป็นเบื้องต้น1แคปซูลก่อนนอนลองดูว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราขับถ่ายดีขึ้นไหมเพราะว่าบางคนที่เคยมีมาปรึกษาค่ะบางคนเขาก็บอกว่าหลังจากที่ทานตีผลาแค่1แคปซูลเนี่ยเหมือนระบบขับถ่ายเขาก็ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ท้องผูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่

0: างคนก็กิน2แคปซูลก่อนนอนก็ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มมาเป็น2แคปซูลก่อนอาหารเช้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เป็นคนท่านหนักท่านเบาแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการถ่ายท้องเสียเนาะก็แก้โดยการเริ่มที่1แคปซูลก่อนนอนก่อนได้เลยสำหรับบรรเทาอาการท้องผูกค่ะ
1: ค่ะสรรพคุณของตรีผลานะคะที่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นตระกูลของผลไม้ไทยๆที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาเข้าตำรับแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะกินผลสดด้วยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันนี้นะคะโลกก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเรายังคงเรื่องของเขาเรียกว่าสรรพคุณความสำคัญของยาสมุนไพรไทยแบบนี้ก็สามารถนำมารับประทานได้ค่ะ
2: ค่ะก็ต้อง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่สภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว 13:33 นาทีให้คุณหมอปาล์มได้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอปาล์มกันค่ะ
1: ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: 13:38 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยังอยู่กับกบสุกัญญาพร้อมกับคุณอ้อดลยาวารีแล้วก็คุณหมอปาล์มนะคะคุณหมอปาล์มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะยังอยู่ในสายกับเราแล้วก็พร้อมที่จะตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพสำหรับใครที่อยากจะสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะคะ
1: ค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ02-276-9718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: นะคะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้ค่ะหลังไมค์ของเรานะคะสายยังว่างอยู่นะคะเรายังมีเวลาโทรตอนนี้ยังติดนะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาค่ะเบอร์02-276-9718ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ02-276-9718นะคะตอนนี้สายยังว่างนะคะรีบโทรเข้ามาเพราะว่าถ้าพอโทรเข้ามาแล้วบางทีเนี่ยจะไปออโชว์กันช่วงหลังนะคะเสียดายเพราะว่าเดี๋ยว
1: ไม่
0: ทันนะคะอ่ะมาแล้วค่ะคุณอ้อ
1: คุณ
0: ประเมศหรือเปล่า
1: คุณประเทืองจากจังหวัดยโสธรค
0: ุ
1: ณประเท
0: ื
1: องศรีประสานของเราก็
0: ใจน่าจะไปอยู่ที่งานเกษียณแล้วนะวันนี้จะไปดู
1: คุณประเทืองศรีจากจังหวัดยโสธรนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายหลุด
0: สายหลุด
1: หลุดไปแล้ว
0: สายหลุดนะคะ
1: คุณประเทืองศรี
0: เดี๋ยวทีมงานช่างเทคนิคช่วยดูทีมงานประสานเราด้วยนะวันนี้น่าจะอ่อนแออะใครที่จะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณประเทืองศรีนะคะถ้าสายหลุดไปโทรเข้ามาใหม่นะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะ
0: คุณ
1: นัทหรือว่าคุณแนทนะคะตรีพลาคนที่เป็นความดันเบาหวานทานได้ไหมคะได้ยินแต่ข้อดีทำไมถึงพูดข้อเสียไม่ค่อยมีข้อเสียอะไรอย่างนี
0: ้ก็มันมีข้อดีไง
1: คนที่เป็นความดันเบาหวาน
0: เดี๋ยวความดันเดี๋ยวให้คุณหมอตอบ
1: ได้ไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆทั้งความดันเบาหวานเนี่ยทานได้เลยนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่
0: ะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นถ้าเกิดคนเป็นความดันเบาหวานเนี่ยทานตรีพลาอาจจะออกฤทธิ์ไปทางดีด้วยเพราะว่าตัวตรีพลาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยเรื่องการขับถ่ายเนาะคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่อะค่ะก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไขมันหรือเมือกมันในกระเพาะหรือว่าในลำไส้ค่อนข้างเยอะก็คือทานได้เลยไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรค่ะแต่ว่าแค่ระวังในเรื่องของอาการท้องเสียเฉยๆค่ะไม่ได้แบบว่าช่วยแบบว่าลดเบาหวานหรือว่าทำให้น้ำตาลเพิ่มอะไรใช่ค่ะทานได้เลย
0: สามารถทานได้ไม่มีปัญหานะคะ
2: ทานได้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ากินเข้าไปแล้วกินเยอะจะเป็นอะไรไหมนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตีผลาเนี่ยตำรับนี้มันมาจากผลไม้ด้วยเนาะปกติผลไม้เราก็
2: เป็นผลไม้รสเปรี้ยวด้วยที่มันแบบว่าชำระเมือกมันพวกไขมันที่มันเป็นตกตะกอนหรือเป็นตะกันอยู่ในบริเวณลำไส้ของเราอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลย
0: ค่ะใครที่มีคำถามก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกับเรื่องของสมุนไพรไทยหรือบางคนที่อยากจะกินสมุนไพรไทยนะคะยาแผนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินแล้วเนี่ยจะมีอะไรไหมหรือว่ากินถูกต้องเนี่ยต้องกินแบบไหนถามที่ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปฟังปากต่อปากเขาว่าเขาคือใครก็ไม่รู้
1: คนข้างบ้าน
0: คนที่เขาคือใครก็ไม่รู
2: ้จริงๆแล้วคือต้องดูแบบว่าปริมาณน้ำตาลในผงชงหรืออะไรที่มันไม่ใช่แคปซูลเพียวๆมากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไปที่สายต่อไปค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะคุณบุญเทียนจากจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: ใช่
3: ไหม
1: คะ
3: ว่าต้มใบเตยกินนานๆมันจะมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะ
0: ใบเตย
1: ต้มใบเตยเนาะ
2: ใบเตยจริงๆทานได้นะคะใบเตยจะทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยแล้วก็จริงๆจะช่วยลดน้ำตาลได้อ่อนๆด้วยสำหรับใบเตยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานต่อเนื่องอาจจะต้องดูในเรื่องของ

0: ประจำตัวด้วยเนาะเป็นหลักว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือว่าค่าตับค่าไตเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ละถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาโรคประจำตัวอะไรทานต่อเนื่องได้ค่ะวันละแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เป็นห่วงของใบเตยเลยก็คืออาจจะต้องดูแหล่งที่ปลูกอะค่ะหมายความว่าดูว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยมีพวกยาฆ่าแมลงสารเคมีหรือว่าดินโอเคปลอดภัยดีไหมไม่ได้มีแบบพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าโลหะหนักปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะโดยช่วงนี้มันอาจจะมีฝนตกเยอะเนาะบางทีในอากาศที่ฝนมันตกลงมาค่ะก็อาจจะมีพวกโลหะหนักหรือว่าของสิ่งปนเปื้อนแปลกปลอมอื่นๆนะคะอาจจะต้องระวังด้วยนิดหนึ่งแนะนำให้ล้างให้สะอาดนะคะถามว่าทานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนก็คือทานต่อเนื่องทานเหมือนเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารได้เลยวันละสักแก้วก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ทานเป็นประจำทุกวันก็ทานแบบสัปดาห์ละ 3-4 แก้วได้เลยค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของวัตถุดิบนิดหนึ่งเนาะอาจจะต้องล้างให้สะอาดเพิ่มขึ้นนะคะ
1: จ้ะ
2: โอเคไหมคะอันนี้ปลูกเองเหรอคะคุณบุญเทียน
3: จะปลูกเองก็บ้านจ้ะ
2: อ๋อปลูกอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
0: ถ้าปลูกเองน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าจะต้องล้างให้สะอาดเฉยๆนะคะ
3: ต้มกินแล้วฉันว่าเดี๋ยวมันไม่เหลืองไม่แดงแต่ฉันว่าที่ดี
2: แล้วดื่มแทนน้ำหรือเปล่าดื่มต่างน้ำแทนน้ำไปเลยหรือว่าไง
3: ที่ลองต้มดูก็กินต่างน้ำเลยจ้ะ
4: แบบนี้จะดีไหมคะ
2: ดื่มได้ไหมคะคุณหมอถ้าดื่มต่างน้ำแทนต่างน้ำ
0: คือแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดอยู่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าบางที
0: ใช่เป็นมือไปคือแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าน้ำใบเตยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นแบบดูปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราดื่มน้ำเปล่าไปเลยเพียวๆอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่าในเรื่องของความแบบว่าปลอดภัยในเรื่องของการแบบตกค้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นเพียวไปเลยเนาะเพราะว่าใช่ค่ะการถ้าเกิดดื่มน้ำใบเตยถ้าเกิดเราเติมน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้แบบน้ำตาลในเลือดเราสูงเสี่ยงเป็นเบาหวานอีกรวมไปถึงไขมันการกรองของไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณบุญเทียนใส่น้ำตาล
0: ให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าดีกว่า
3: น้ำตาลพอเคยๆจ้ะฉันลองต้มดูฉันว่า
2: ถ้าต้มแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าน้ำเปล่าอ่ะยังจำเป็นที่จะต้องดื่มเป็นประจำแต่ว่าถ้าเป็นน้ำใบเตยคุณบุญเทียนก็อาจจะเป็นมื้อเนาะ
4: ก็อย่างที่คุณเทียนอะไรแบบนี้คุณหมอบอกว่าดื่มวันละแก้วใช่ไหมคะ
2: วันละแก้วใช่ไหม
0: ใช่วันละแก้วถึง2แก้วก็พอค่ะแล้วก็แนะนำย
2: ัง
0: ไงให้ดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักดีกว่า
4: ค่ะ
0: ใช
3: ่
0: ค่ะ
3: เห็นมันมากจากกระบาดกันเลย
2: อ๋อเห็นมันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าทำเป็นแบบชาใบเตยล่ะคะคุณหมอ
0: ถ้าทำเป็นชาใบเตยก็ใช่หมอละแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยค่ะดื่มได้เลยใช่อาจจะต้องดูปริมาณด้วยแต่ว่ายังไงก็น้ำเปล่าก็ดีอยู่แล้วค่ะดีที่สุดอยู่แล้วใช่ค่ะ
2: ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆมันก็ช่วยขับปัสสาวะอยู่แล้วถ้าปัสสาวะเหลืองอ่ะบางทีคุณบุญเทียนอาจจะดื่มน้ำน้อยในมื้อนั้นในวันนั้นแต่ถ้าคุณมนเทียนดื่มน้ำเยอะๆเหมือนที่คุณหมอบอกอ่ะปัสสาวะมันก็จะใสได้
3: จ้ะ
2: นะคะ
3: จ้ะ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะอายัมเบอร์ค่ะคุณอ้อ
4: ค่ะเบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้หลายท่านที่เข้ามานะคะคุณศรีสะอาดคุณประกิตนะคะเห็นคุณประกิตบอกว่าสุภาษิตสุขสัปดาห์ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ อ่ะก็ได้นะสุขภาพจิตดีอันเนี้ย สุขภาพกายใจดีแล้วก็ คุณรังสิตคุณประกิตบอกว่ารังสิตฝนตกยังไม่หยุดเลย
4: น่าจะเป็นกันทั้งประเทศเลยนะ
2: ปราจีนยังตกอยู่ไหมคะปราจีน
0: ตอนนี้เมื่อกี้หยุดไปแล้วตอนนี้ตกเพิ่มอีกแล้วค่ะตกเหมือนเดิมเลย
2: กบว่านะน่าจะตกตลอดลุ้นกันนะคะว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนปีนี้แต่ว่าเอาที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มน้ำเริ่มมาแล้วนะคะ
4: อันนี้มีคำถามจากคุณยามเช้าอรุณรุ่งค่ะถามว่าเด็ก4ขวบครึ่งมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้กินตรีพลาได้ไหมคะ
0: เด็ก4ขวบครึ่งอันนี้แค่เป็นห่วงว่าถ้าเกิดทานไปแล้วอะค่ะน้องอาจจะท้องเสียมาก

0: กินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาขับถ่ายเวลาถ่ายจะยืนบิดตัวแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมเห็นในคอมเมนต์ทีเนี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าปัญหาเรื่องขับถ่ายอันนี้หมายความว่าน้องถ่ายได้โอเคแต่ว่าแค่ไม่คุ้นชินในเรื่องของการแบบเวลาถ่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเป็นท้องผูกหรือว่าทุกครั้งที่ถ่ายแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดทานได้ไหมคือแค่คิดว่าถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าอาจจะต้องลองในปริมาณที่น้อยๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่กังวลว่าคือเด็กอะค่ะเขาจะท้องเสียง่ายหรือว่าอาจจะแบบถ่ายท้องได้ง่ายอย่างเงี้ยอยู่แล้วเลยแนะนำว่าถ้าเกิดอยากทานได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มในปริมาณหรือจำนวนแคปซูลที่น้อยๆก่อนหรือว่าผงชงก็อาจจะลองจิบๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะแค่กังวลว่าน้องจะถ่ายท้องได้ง่ายกว่าปกติเฉยๆค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าที่แบบว่ายืนมีตัวร้องไห้แบบเป็นเพราะอะไรแบบท้องผูกหรือเปล่าหรืออะไรนะคะ
1: ต้อง
0: ใช่ใช่แต่เราต้องดูสาเหตุด้วยว่าถ้าเกิดท้องผูกเนี่ยก็ลองทานตีผลาได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าน้องแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่แนะนำเลยใช่ค่ะอย่างที่แนะนำเลยเริ่มทานที่1แคปซูลก่อนก็ได้เป็นขนาดอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าเกิดน้องไม่สะดวกทานแบบแคปซูลเนาะก็อาจจะแกะในเม็ดแคปซูลแล้วก็มาผสมน้ำให้น้องดื่มสัก1 แก้วก่อนก็ได้ค่ะลองดื่มดูก่อนว่าทานแล้วท้องเสียไหมหรือว่าการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีสายจากทางบ้านค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณนุสราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
3: ่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ฉันแอบป้ามีโรคไตระยะ3กินได้ไหม
0: ไตระยะ3ไตระยะ3ตีผลาใช่ไหมคะทานเพื่อช่วยขับถ่ายเหรอคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไตระยะ3อันนี้ทราบไหมคะว่าค่ากันกองอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
3: ฮะ
0: ค่ากันกองของไตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทราบไหมคะ
3: ไม่ทราบค่ะ
0: ถ้าไตระยะ3ถามว่าทานได้ไหมจริงๆอะค่ะทานในปริมาณที่น้อยๆได้นะคะคุณยายถ้าช่วยเรื่องการขับถ่ายก็อาจจะลองที่1แคปซูลเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้ค่ะทานในปริมาณที่กำหนดประมาณ 1-2 แคปซูลต่อวันเนี่ยค่อนข้างโอเคไม่เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอยังไม่ได้จำกัดการดื่มน้ำหรือว่าจำกัดการทานอาหารอะไรใช่ไหมคะ
3: ยังมีให้ทานโปรตีนให้ทานเลือดมันต่ำอะค่ะ
1: เลือดต่ำแล้วก็โปรตีนพร่องด้วยได้ไหมคะคุณหมอให้เสริมโปรตีนใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าหมอไม่ได้ห้ามดื่มไม่ได้จำกัดน้ำใช่ไหมให้ดื่มน้ำปกติ
3: ให้น้ำกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: งั้นก็ทานได้ค่ะแต่ว่าอาจจะลองเริ่มต้นที่1-2แคปซูลต่อวันก่อนก็ได้ค่ะเป็น1-2แคปซูลก่อนนอนก่อนก็ได้ค่ะคุณป้าทานได้เลย
1: ค่ะ
3: วันเดียว1เม็ดนะฮะ
0: 1-2เม็ดได้เลยใช่ค่ะก่อนนอนทานตอนช่วงท้องว่าง
3: ขอบคุณค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้ถ้าสำหรับ อย่างคุณนุสราเนี่ยเป็นไตระยะที่3ที่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติการกินตรีผลาเนี่ยจะกินเฉพาะการรักษาหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่ากินได้แบบเป็นดูแลสุขภาพ
0: จริงๆถ้าเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่าการแบบว่าการขับถ่ายรวมถึงลดไขมันอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลย 1-2 แคปซูลทานได้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอยู่ค่ะใช่ทานได้ค่ะ
4: ก็สบายใจได้นะคะคุณนุสรา
0: ค่ะ
1: ต้องดูเรื่องอาหารการกินอย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ใช่เรื่องการดื่มน้ำเรื่องโรคประจำตัวอื่นๆหรือว่าการดื่มการกินโปรตีนไข่ขาวอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าจะต้องจำกัดการกินบางอันอยู่นะคะ
3: เช่นอะไรคะมั่งอะ
1: อาหารเหรอคะ
3: ผักเขียว
1: อ๋อเชิญคุณหมอค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดเป็นไตอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเนาะอย่างที่คุณหมอแผนปัจจุบันแนะนำก็คืออาจจะต้องดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกไตที่ไม่ควรกินก็อย่างเช่นอาหารที่แบบเค็มเนาะอันดับแรกเลยพวกเค็มโซเดียมสูงพวกน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสพวกอาหารแปรรูปพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้ไม่ต้องเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันที่ต้องระวังจำกัดการกินก็พวกไข่แดงพวกเขาเรียกว่าอาหารที่แบบไขมันเยอะๆด้วยพวกโพแทสเซียมสูงๆพวกผักผลไม้ใบเขียวต่างๆที่เป็นพวกกล้วยส้มที่มันมีโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวัง

0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะแต่ยังไงก็ทานอาหารที่ครบ50,000นะคะแต่ต้องระวังเฉยๆนะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขภาพนะคะคุณนุสราจากกรุงเทพมหานครนะ
4: คะ
2: เรายังมีเวลาเหลือนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอีกสักหนึ่งสาย
4: ค่ะย้ำเบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะฝากคำถามไว้ได้นะคะทางออนไลน์มีอีกหนึ่งท่านนะคะพี่เปาเหรอคะถามว่าคนที่ผ่าตัดไทรอยด์แล้วสามารถกินตรีผลาบำรุงร่างกายได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไทรอยด์แล้วถ้าเกิดว่าใช้ระยะเขาเรียกว่าพักฟื้นมาค่อนข้างเวลาหนึ่งแล้วเป็นปีหรือหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทานได้ค่ะตรีผลาเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไปได้เลยไม่ใช่ข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่ามาแบบไม่นานมานี้หรือว่าแบบไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เกินถ้าเกิดผ่าเกินมาสัก3เดือนแล้วหรือ6เดือนแล้วก็อาจจะทานได้อยู่แต่ถ้าเกิดน้อยกว่านั้นเนี่ยจะต้องดูว่าคุณหมอเขา follow up หรือว่านัดติดตามอาการหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่ามานานแล้วหลังปีแล้วทานได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปได้แล้วก็ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวแบบค่าตับค่าไตน้อยมากๆหรือว่าไม่ทานยาวาฟาลินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานยาละลายเรื่อยๆก็อาจจะต้องดูเป็นรายเคสไปค่ะว่าทานตัวไหนอยู่หรือว่าตอนนี้ปฏิบัติตัวยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทานแล้วผ่ามาหลายปีแล้วก็ follow upเป็นประจำติดตามอาการของคุณหมอเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้ค่ะตีขลาม
2: ีคำถามจากช่องบ้านดำนะคะช่องต่อๆนะคะฝากถามมาว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปตรวจแล้วแต่ว่าคุณหมอว่าไม่อันตรายแต่ว่ายังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะกินเป็นแบบตีขลาบำรุงร่างกายยังสามารถกินได้ไหมคะ
0: ตีขลาสามารถทานได้ในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วจะทานขมิ้นชันแล้วมีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำให้ทานเพราะว่าใช่เนาะในกรณีที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีออกไปแล้วอะค่
2: ะ
0: สามารถทานทั้งขมิ้นชันทั้งตีขลาได้ใช่ค่ะก็คือจะเคลียร์ไปเลยเผื่อใครสงสัยว่าผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีไปแล้วทานได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะทานได้นะคะใช่ค่ะ
2: ไปสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสุดชาติจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสุดชาติ
5: ค่ะท่านที่สองครับ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: ขอเรียนถามว่าไอ้ตีขลานี่โดยตรงนี่เขาแก้อะไรครับ
0: ตีขลาถ้าเกิดหลักๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นสารสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายก็คือช่วยบรรเทาอาการท้องผูกค่ะเพราะว่าตีขลาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวมันก็จะช่วยเพิ่มน้ำในลำไส้ช่วยเรื่องทำให้ถ่ายท้องได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะช่วยเรื่องลดไขมันแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะ
5: เรื่องตับได้ไหมครับ
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับเนี่ยตัวมะหนึ่งในตีผลามะขามป้อมเนาะรวมถึงตำรับตีผลาเองด้วยอะค่ะจริงๆอะค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไขมันพอกตับได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงเนาะตำรับตีผลาค่ะก็จะช่วยให้ตับเนี่ยผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสารพวกสารพิษอย่างเงี้ยได้ดีมากขึ้นก็จะช่วยปกป้องไขมันพอกตับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
5: แล้วผมขออีกตัวนึงนะครับขมิ้นชันแบบแคปซูลเนี่ยจะช่วยในด้านไหนนะ
0: ขมิ้นชันแบบแคปซูลจริงๆจะช่วยขับลมแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาอาการกดไหลย้อนเป็นหลักค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออยากได้ตัวช่วยก็คือขมิ้นชันช่วยได้เลยช่วยขับลมบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยได้ค่ะช่วยย่อยอาหารได้ดีบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้
5: บางครั้งตอนท้องว่างใช่ไหมครับ
0: ตัวไหนคะ
2: ขมิ้นชันใช่ไหมคะขมิ้นชัน
0: ถ้าขมิ้นชันทานเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะเวลาที่เรามีอาการท้องอืดหรือแน่นท้องทานเป็นหลังอาหารได้เลยค่ะ
5: ท้องว่างทานได้ไหมครับ

0: ยังไงขอฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศรนะคะโทรมาได้เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่เบอร์020287710ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ020287710โทรมาได้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง5โมงเย็นขอบคุณมากค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลหรือว่าหมอปามจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

0: ชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
1: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้เจวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: แม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
5: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
4: แล้วแม่เท่ารู้มาจากไหนนี
5: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
4: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
1: ัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่ะประจำ

0: ที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
4: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
3: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
5: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด
10: ์นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยัง

0: มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบวอนหวานหมู่8ตำบลผวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
6: รายงานอากาศประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569สภาพอากาศด้วยอสิณกาวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเสื่อมให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางอะไรผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากยอมของความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมออกใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณที่นำมาได้ออกไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองส่วนเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนพ้นจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เป็นกองอากาศตั้งแต่กลางวันนี้ถึงเวลา7นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ตั้งแต่วัดพวงงาขึ้นมาลมตะตกความเร็ว 20-35 กม.ทะเลมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะตกจากใต้ความเร็ว 15-35 กม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรเมื่อจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 น.วันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.และเวลา 22:08 น.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:32 น.และเวลา 15:55 น.อุณหภูมิสูงที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 30.7 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นฝนจากนองที่สี่โมงที่ผ่านมาถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้ที่เมืองระนองวัดได้ 6.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการภักดีรายงาน

0: าเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
1: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
0: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตังแล้วเลือกไปรับชุดตรวจที่หน่วยบริการที่สะดวกทั้งรพ.ส.ต.คลินิกร้านขายยาใกล้บ้านหรือจะไปตรวจกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ลิซ่าครับเฮ้นี่นามกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยยูนิปาเครียดอย่างแรงเลยครับป้า
5: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกนุยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
4: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเอ้ยเลยอะป้า
5: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
4: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยกับป้อม
5: หากเจอน้ำ

0: ร่วมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ดีครับพบกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าทางสพทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับบ่ายสามมีเรื่องเล่ามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายน2569แล้วนะครับผมวันสุดท้ายของการทำงานในรอบสัปดาห์พื้นที่ระนองยังคงมีแสงแดดโปรยปลายเลยนะครับเนาะแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่นะบางครั้งก็ครึ้มบางครั้งก็แดดจ้านะครับยังถือว่าไม่หนักหนาสาหัสสากันเหมือนกับภูมิภาคอื่นๆนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่เหนือกลางอีสานใต้เลยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกต่างหากนะครับเนาะถึงแม้ว่าระนองจะไม่มีปัญหานะครับน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกับภูมิภาคอื่นนะครับแต่เราก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนะครับริมแม่น้ำริมตลิ่งริมริมเขานะครับก็ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีความห่วงใยนะครับและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็คือเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนั่นเองนะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นให้เตรียมทั้งเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วต้องแจ้งเตือนประชาชนให้รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและทำการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับก็เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะเสากับอาทิตย์นี้นั่นเองนะให้เตรียมเครื่องสูบน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประชาชนนะครับสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือก็ปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้ที่สายด่วนนะครับ1555ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูในส่วนของรัฐมนตรีนะครับท่านอื่นๆก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งหลังจากวันที่1ตุลาคมนี้นะครับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆจะได้รับการชดเชยเยียวยาผ่านประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการสำรวจความเสียหายนะครับและจะได้รับเงินทันที 10,000 บาทแรกก่อนเลยแล้วก็เป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทก็คือรวมกัน 100,000 บาทนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการเยียวยาผู้ประสบภัยปีละกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับอย่าลืมนะครับวันที่1ตุลาคมนี้นะครับสามารถดำเนินการได้เลยนะถ้าบ้านใครที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับมาที่รายการบ่ายสามีเรื่องเล่าหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่ทางสวทรนองเรานำเสนอช่วงยามบ่ายๆแบบนี้นะครับผมถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกยังคงมีทั่วทุกภูมิภาคแต่วันนี้ระนองนะช่วงเช้าๆสายๆยังมีแดดออกมาบ้างนะครับเนาะบางช่วงก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เหมือนเดิมเลยนี่แหละระนองนะครับฝน8แดด4นะแต่ก็คงใช้เวลาอีกไม่นานนะคือจะหมดฤดูกาลของฝนตกในพื้นที่ระนองแล้วเดี๋ยวธรรมชาติก็กลับมานะครับอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเลยระนองมี2ฤดูกาลจริงๆนะไม่ร้อนฝนก็ตกนะครับเราไปต่อกันที่นะครับผม อีกไม่กี่วันนี้ทางประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับงานสำคัญเลยก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับนอกจากจะมีการประชุมแล้วเนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์นะครับภาพรวมแก่ประเทศเลยก็คือถ้าเป็นระยะสั้นก็มีการรายได้นะครับสร้างรายได้แก่โรงแรมร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีการเดินทางแล้วก็ธุรกิจบริการเป็นจำนวนมากจากคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยนะครับในส่วนนะครับระยะกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกก็จะได้เห็นประเทศไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับเห็นระบบการจัดการความพร้อมต่างๆรวมถึงมาตรฐานของเมืองหลวงระดับโลกเลยนะครับ Global City ก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองสิ่งนี้นะครับจะส่งผลนะครับต่อการรับรู้ของนักลงทุนโดยตรงระยะยาวนะครับเมื่อเขามาสัมผัสมาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็จะยกระดับประเทศในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบหลังบ้านการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมแล้วก็มีการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกนะครับซึ่งเวทีนี้จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนโอกาสครั้งสำคัญกลายเป็นคุณค่าระยะยาวของประเทศนะครับดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเวทีโลกเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคือโอกาสที่ไทยจะแสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดการประชุมการบริหารจัดการไปอยู่ถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับจัดงานอาหารเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้านที่2นะครับจากเวทีโลกสู่โอกาสของคนไทยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็คือการทำงานของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทผู้จัดงานของไทยที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนาดใหญ่สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้นะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ผลประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้จัดงานเท่านั้นนะกระจายไปยังหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบิน

ร้านอาหารระบบขนส่งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีนะครับรวมถึงธุรกิจท้องถิ่นแรงงานเป็นจำนวนมากนะครับข้อที่3คือจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนที่มากกว่า1สัปดาห์ตลอดการประชุมเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเดินทางมานะครับก็ต้องกินต้องใช้ต้องใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารการเดินทางการสื่อสารหรือการท่องเที่ยวซึ่งรายได้เหล่านี้ก็จะหมุนเวียนไปยังธุรกิจหลากหลายขนาดตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาพบปะนักลงทุนกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งก็ล้วนช่วยสร้างรายได้จ้างงานเพิ่มเติมให้กับประเทศไทยเราข้อที่4นะครับมากกว่าคำว่าเศรษฐกิจก็คือโอกาสการสร้างความเชื่อมั่นคุณค่าของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้วัดเพียงแค่เม็ดเงินที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ไทยนะครับยังจะได้ใช้เวทีนี้นำเสนอวิสัยทัศน์ Thailand News Horizon นะครับ Employing People Buildingรีซิลเซนต์นะครับซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาให้ความสำคัญกับประชาชนความยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจซึ่งเวทีนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติของภูมิภาคและประเด็นที่5นะครับเล่าเรื่องประเทศไทยผ่านความเป็นไทยนะครับอีกหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเป็นเจ้าภาพเราจะใช้ความเป็นไทยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจภาพจำที่ดีนะครับยกตัวอย่างก็คือเราจะเอาผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนมาตกแต่งบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้นะครับไม่ได้มีเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศให้มีมาส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมบอกเล่าเรื่องราวแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ของไทยนะครับนี่คือผลประโยชน์ที่ทางไทยเราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ย

0: ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาฎีกาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี้ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ
1: กลับมาที่รายการบ่ายสามีเรื่องเล่านะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงและสิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับกำลังประสบกับปัญหานะครับต้องการมีผู้มาชี้แนะหรือว่าชี้แจงหรือว่าช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปนะครับได้เลย1157สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายลองโทรไปปรึกษาละกันนะครับซึ่งทางสทน.เรานำเสนอทุกช่วงบ่ายกับช่วงยามค่ำคืนครับประมาณ3ทุ่มแล้วก็บ่าย3โมงครึ่งทุกวันนะครับทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สาระดีๆไปยังท่านผู้ฟังทุกวันเลยนะครับเรามาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนองครั้งที่5ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมคลาวด์มีตติ้งที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของจังหวัดระนองนะครับซึ่งที่ประชุมทราบเรื่องประธานแจ้งให้ทราบก็คือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาและก็ติดตามสืบเนื่องได้แก่การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38จังหวัดระนองนะครับรวมถึงรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประมวลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับเรื่องนำเสนอที่ก็คือมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570เป็นมาตรฐานการปลอดภัยในการศึกษานะครับการตรวจราชการติดตามผลการประเมินตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ยังมีการรายงานความคืบหน้าจัดทำคำขอรับงบประมาณ ี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูน

Thailand Zero.out Plus นะครับซึ่งผลการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการสร้างความเข้มแข็ง1อำเภอ1สถานศึกษาคุณภาพและการยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษาทางจังหวัดผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดระนองตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปนะครับปิดท้ายกันที่นะครับรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เผยสถิติยอดทำใบขับขี่รถสาธารณะพุ่งกว่า3เท่าตัวเตรียมเปิดทำใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันเสาร์ที่26นะที่กรุงเทพมหานครพื้นที่5นะครับนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับการบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับขี่รถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายใน30กันยายนนี้นะครับอีกไม่กี่วันเองเปิดโอกาสบริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์นะครับกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26นี้นะครับที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร5ในส่วนผู้อบรม e-learning นะครับสำหรับอบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออนุญาตนะครับขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นซึ่งนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับขี่รถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับขี่นะครับเป็นจำนวนมากซึ่งจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าสถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทำใหม่นะครับเฉลี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะครับหลังจากนั้นก็เดือนกลางปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้น 191% เกือบ3เท่าตัวเลยโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,000 ใบเลยนะครับในส่วนของรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์กันบ้าง นะครับทำไมนะครับก็คือเฉลี่ย 2,271 ใบหลังจากลงนามมีความร่วมมือก็เพิ่มขึ้นกว่า 255% เลยทำให้จำนวนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสะสม 183,415 ใบนะครับทั้งนี้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับขี่รถยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะครับจะประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็แล้วแต่ต้องไปทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับขอมีความสุขตลอดวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับลากันไปก่อน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำสำรองระบบสำคัญให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใคร

0: จิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
3: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
4: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง

0: ากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ทัพพีรามคอนทินโยสวทชนครราชสีมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยว่าสอ.น.เร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกๆท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงนะคะน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็ห้องส่งนะคะก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนะสำหรับในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ PRD Service ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะมาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในห้วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD Serviceเลยได้ในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: กลับมาติดตามกันค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีแบบช่วงของ PRD Service ด้วยค่ะคาดว่าจะไม่ทันเพราะว่าเรามีข้อมูลยาวค่ะแล้วก็ผู้ร่วมรายการนะคะมีผู้ร่วมรายการถึง3ท่านเลยวันนี้มีทั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิ่งกับลูกโครงการดีๆที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณ

0: สาธารณสุขเขาจัดขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ารับเพียงแค่300คนนะคะซึ่งก็รับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569นะคะเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงก็ติดตามกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะกับน้องมุกอ่อนปวีวงศ์วชิราค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมุกอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคคนางวานิจเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะท่านต่อไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิชญาศาสนัทค่ะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะนั่นมันน่าจะเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม PositiveParenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะแล้วก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งอ่ะนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
1: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย คือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.คะซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
2: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็ก0ถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่ะพอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไปเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
1: ะ
2: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
1: ค่ะทางพี่อนุวิไลหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะค่ะได้ค่ะ
4: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานมันทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครจะเป็นทางไหนได้บ้างคะ
4: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรันไม่ใช่ฟันรันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโล

0: โอเมดเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ อยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
1: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ อยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น
0: 1ครอบครัว
1: แล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วย ก็รวมเป็น3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
0: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานๆมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
1: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะหรือจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะขอให
0: ้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็inbox เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหรือว่าสมมติถ้าเกิดพอยต์สำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะพ
0: ี่
1: สาวคนสุดโอเค
0: ลูกก็ได้หลานก็ได้
1: หลานก็ได้ก็จุงมือกันไป
0: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
0: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2-15ปี
1: อ๋อ2-15ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2-15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุกแค่อ่านเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาโอเคอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความรู้ด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่เอาไรค่ะ
2: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็จะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะสั่งจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
2: ไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ
1: สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าครั้งนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
3: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะปฏิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะ ชี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรค่ะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรา มีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสุขภาพจิต
2: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
1: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสลานลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดผู้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค
2: ่ะก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสลานลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่
1: ะ
2: ก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะผอ.คะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่ผอ.บอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างนี้ยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะค่ะ
2: ค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
1: อืมค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าอยากแอบถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดหรือว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนด์หรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้เยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนอะถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งที่รองสถาบันหรือว่าทั้งนักสังคมอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วง งท้ายของรายการ
0: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงเนี้ยค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะยิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล

0: ที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
2: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
3: โครงการดีๆ1ช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็วิ่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบ walk-in ด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องมุกอรปวีวงศ์วชิรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาของ5แยกข่าวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วน5แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมิ์ติพร้อมกับคุณเอกพลหนูวงศ์นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: ยุงเยอะจังเลยยุงอะไรเนี่ยมัดไหม
2: ระวังนะติ๊งหน่งช่วงนี้เขา

0: เป็นไข้เลือดออกกันเยอะนะ
1: ไข้เลือดออกนะเลยติ้งหนองไม่กลัวเพราะติ้งหนองรู้จักใส่ใจและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิธี3ปอปอที่1ปิดฝาโอ่งปิดภาชนะทุกชนิดที่พวกยุงจะไปวางไข่ปอที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ปอที่3ปล่อยปลาพวกตัวเล็กๆในบริเวณที่มีน้ำขัง
0: ป้องกันยุงกัดจัดระเบียบในบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: แกว่ามันจะดีขึ้นป่ะ
3: ไม่รู้ดิแต่เห็นแกเงียบไปหลายวันแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าม
2: ันอธิบายไม่ถูกว่ะเหมือนข้างในมันหนักไปหมดบอกใครเขาก็คงว่าเราคิดมากไปเอง
3: เฮ้ยคิดมากไม่ผิดนะเว้ยแต่ถ้ามันหนักเกินไปลองหาคนช่วยยกออกดูไหมล่ะ
4: บางความรู้สึกอธิบายให้คนใกล้ตัวฟังอาจจะยากให้เราช่วยรับฟังและหาทางออกไปพร้อมกันสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปรึกษาฟรีตลอด24ชั่วโมงเพราะความสบายใจของคุณสำคัญที่สุด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณีย

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขัง และติด

0: ตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ประ

ผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกดE A G E R N E S S eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่นJoy's ardor for music is at the same level as Nuri's eagerness for painting. อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nuri's eagerness for painting. ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของ Joy ต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the piano Joy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่า Joy นะคะกระหายหรือว่า Joy กระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น she played the piano eagerly she played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagerness คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะthassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
4: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
4: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับยามเย็นๆแบบนี้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน4วันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่25กันยายน2569แล้วนะครับก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วสำหรับเดือน9เดือนกันยายนเดือนหน้าก็จะเป็นเดือน10แล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2569อีกแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงยังมีแดดเปรี้ยงเลยก็ตามนะบางช่วงก็มีฝนตกลงมาก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้โอ้โหฝนตกหนักจริงๆนะดังนั้นใครมีญาติมีพ่อมีแม่มีพี่น้องก็ลองทักทายพูดคุยถามไถ่นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนมาทั่วทุกภูมิภาคเลยระนองตกหนักก็จริงนะแต่การระบายน้ำนะครับเนื่องจากภูมิประเทศอยู่ใกล้กับทะเลนะครับปัญหาน้ำท่วมขังก็มีบ้างบางช่วงแล้วก็แป๊บเดียวนะก็เข้าสู่สภาวะปกตินี่คือข้อดีของระนองนะครับผมเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็นำสาระน่ารู้ข่าวสารมามอบให้กับท่านผู้ฟังย่ามเย็นๆแบบนี้เพื่อสร้างพลังกายพลังใจไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: ใจไทย
1: บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
2: ไปเริ่มกันที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต้องจารึกไว้เลยนะน้องเนเน่รอย่อเด็กภูเก็ตอายุ16ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์รายการระดับโลกเลยนะครับอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นะครับน้องเนเน่รอย่อนะครับหรือว่าน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยอายุ16ปีเป็นสาวน้อยนะครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยเรานี่เองนี่แหละครับแล้วก็เล่นกีตาร์ฝึกฝนด้วยตนเองตั้งแต่อายุแค่6ขวบเท่านั้นทั้งที่ไม่เคยคาดคิดหรือว่าจะมาชอบดนตรีมาก่อนเลยนะครับที่สำคัญน้องประสบความสำเร็จแล้วก็คือเป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับรายการระดับโลกเลยขอปรบมือดังๆให้กับน้องเนเน่แล้วก็ทีมงานผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังทุกๆท่านเลยนะครับขณะนี้ต่อไปนี้น้องก็จะดังยิ่งกว่าพลุอีกก็ว่าได้นะครับชื่นชมแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยละกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำความสุขส่งความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศน้องเนเน่นายแน่มากนะครับไปต่อกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการฉบับใหม่เพื่อปฏิวัติระบบการดูแลคนพิการในทุกมิติหลังกฎหมายเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2550นะครับแล้วก็มีการแก้ไขล่าสุดเมื่อปี2556ดังนั้นร่างกฎหมายฉบับใหม่มีสาระสำคัญ4ประเด็นหลักก็คือ 1. ปรับคำนิยามและขยายเครือข่ายองค์กรโดยปรับเพิ่มคำนิยามให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลออทิสติกพร้อมเปิดรับองค์กรคนพิการที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากสมาคมคนพิการ7ประเภทเดิมให้สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐและเข้าร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้นะครับ2. ปรับระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความยืดหยุ่นมั่นคงและเปิดช่องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากกองทุนไปบริหารจัดการดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ได้โดยตรง3. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์โดยจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเพื่อมีนิจฉัยเรื่องร้องเรียนพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมโดยสะดวกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Universal Design อย่างเป็นรูปธรรมและข้อที่4นะครับกำหนดกลไกให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งรัดการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะครับซึ่งนายนิกรได้กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจ้างงานที่เป็นไปตามสัดส่วนของกฎหมายที่กำหนดนะครับจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เพิ่มเข้าไปในส่วนที่นะครับหน่วยงานหรือว่าสถานที่ที่สามารถนะครับให้คนพิการมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะได้มีงานมีเงินแล้วก็มีนะครับการที่ดำรงชีวิตได้อย่างปกติรวมถึงมีรายได้นะครับไม่เป็นภาระนะครับคนอื่นรวมถึงนะครับสร้างความเท่าเทียมในสังคมร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์นะครับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้70จังหวัดนะครับที่รัฐบาลได้ออกการแจ้งเตือนนะหนึ่งในนั้นก็คือระนองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งขณะนี้ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับบางแห่งก็ตกหนักมากนะครับทำให้มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็เกิดนะครับน้ำท่วมซ้ำซากอาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันนะครับสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดแล้วก็ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาคใต้นะครับก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลา

ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับบริเวณริมตลิ่งริมแม่น้ำก็ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนจังหวัดพิษณุโลกราชบุรีนครนายกสระแก้วจันทบุรีนะครับระนองที่คลองกระเปอร์ด้วยนะแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกและจังหวัดนราธิวาสนะครับทางนี้นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน70จังหวัดเลยนะครับเกือบจะทั่วประเทศแล้วก็ว่าได้นะทุกภาคเลยนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็สั่งการให้ทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมไว้ก่อนนะครับเช่นนะครับเมื่อน้ำขึ้นนะครับหรือว่าพื้นที่เนี่ยมันรถมันเข้าไม่ถึงเนี่ยติดโคลนติดลมต่างๆเนี่ยก็ต้องหาวิธีป้องกันอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าไปอยู่กับบ้านคนรู้จักบ้านญาติก่อนก็ได้นะเราอย่าคิดว่าอยู่บ้านเราตลอดขณะที่น้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากมากๆเลยบ้านใครที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็ต้องเฝ้าระวังติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงนะครับถ้าโหลดแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนภัยต่างๆก็จะทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสถานการณ์แล้วก็สภาพบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็มีเครื่องมือรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาทำให้การดำเนินชีวิตของเรานะครับมีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับสำหรับคนที่นะครับอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงนะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะ

0: ดังดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าแค่เปลี่ยนมากินผักก็ช่วยลดโลกร้อนได้อุตสาหกรรมปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ทั้งโลกแค่ลดการกินเนื้อสัตว์หันมากินผักมากขึ้นเราก็ช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดการตัดป่าและช่วยให้โลกเย็นลงได้สุขภาพดีขึ้นโลกดีขึ้นแค่หันมากินผักกันมากขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดหลังไปพักฟังเพลงรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจยามเย็นๆแบบนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าระนองเนี่ยการจราจรก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะยิ่งในขณะนี้บางโรงเรียนนะครับก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถนนโล่งเลยนะโดยเฉพาะโรงเรียนพิชัยนะครับเนาะใครที่ผ่านเส้นทางนั้นทุกเช้าทุกเย็นก็จะทราบดีว่าขณะที่น้องๆเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปโรงเรียนโอ้โหรถจะเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้โล่งเลยนะก็น่าจะประมาณ1เดือนละกันเนาะเบื้องต้นนะครับทำให้การจราจรโล่งโปร่งเลยแต่ไม่ใช่ว่าถนนโล่งแล้วเราจะขับรถเร็วนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะย่านชุมชนนะอย่าไปขับเร็วนะครับเคยเห็นคลิปไหมครับโอ้โหรถแหกไฟแดงมาผ่าไฟแดงมาหรือว่ายูเทิร์นมาตึ้มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเราไม่อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองก็ต้องช่วยกันนะครับรณรงค์แล้วก็ใครที่นั่งข้างๆก็หรือว่าเป็นเพื่อนก็ต้องคอยให้สติอย่าไปขับเร็วอย่าไปดูโทรศัพท์ใครโทรมาก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเนื่องจากว่าวินาทีเดียวเสี้ยววินาทีก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับทำให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาอยู่ข้างๆทางหรือเขากลับมาตามปกติเนี่ยโอ้โหสูญเสียไปพิการบาดเจ็บนับไม่ถ้วนแล้วเราจะไปขอโทษไปมอบกระเช้าไปแสดงความเสียใจต่อหน้าไปใส่ซองมันก็ทำให้เหตุการณ์ไม่ย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติแล้วก็ปฏิบัติตนเองตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับถือว่าเป็นวินัยที่ทุกคนต้องมีให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคนไทยนะครับไปต่อกันที่นานิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยนะครับในสภานะครับไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพร้อมเดินหน้าสู่ขั้นกรรมาธิการมุ่งคุ้มครองประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าทั้งก่อนขณะหลังเกิดเหตุนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระที่1ขั้นรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีด้วยคะแนนเห็นชอบ434เสียงไม่เห็นชอบไม่มีนะครับและงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน4เสียงมีมตินะครับก่อนที่จะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายในขั้นตอนต่อไปซึ่งนายนิกรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ร่วมอภิปรายแล้วก็เสนอความเห็นอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันความรุนแรงก่อนเกิดเหตุนะครับการคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำเด็กการก็ถึงความช่วยเหลือความชัดเจนของนิยามการบูรณาการทำงานร่วมมือกันของหน่วยงานและการจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงรูปแบบความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พร้อมนำข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประกอบการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบและก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยป้องกันและลดการเกิดเหตุซ้ำยกระดับการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสาระของร่างที่คณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพราะว่ากฎหมายต้องไม่หยุดอยู่เพียงการจัดการเมื่อเกิดเหตุเท่านั้นแต่ต้องทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็ขณะเกิดเหตุนะครับรวมถึงหลังเกิดเหตุอย่างแท้จริงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะบางครั้งเราเห็นนะพ่อแม่ทุบตีลูกตัวเองเนี่ยคนก็ไม่ค่อยไปห้ามนะเนื่องจากว่าเป็นลูกของเขานะครับแต่ถ้าตีตามเหตุตามความสมควรความเหมาะสมเพื่อสั่งสอนเพื่อไม่ให้เป็นบทเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารับได้นะครับผมว่าทุ

ทุกท่านที่มีลูกก็เคยตีลูกมาหมดนะเพื่ออยากให้ได้ดีนั่นเองนะครับแต่ต้องตีอย่าใช้นะครับการขาดสติอย่าใช้อารมณ์นะบางคนเนี่ยโอ้โหเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วก็ตีรุนแรงเกินไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับจะมาอ้างว่าเป็นลูกในไส้แล้วเราจะทำอย่างไรจะไปทำอะไรกับร่างกายเขาก็ได้โอ้โหคิดผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษก็มีหลายขั้นตอนนะต้องใจเย็นๆนะเด็กบางครั้งเนี่ยด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรต่างๆเขาก็คิดแบบเด็กๆเราเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ต้องคิดแบบผู้ใหญ่ให้ทันเด็กด้วยเพราะว่าทุกคนต้องเคยเป็นเด็กมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับผมเราไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างดี

กว่านะครับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวกลางจังหวัดนนทบุรีเปิดรับสมัครนะครับหลักสูตรนะครับเสริมสวยสตรีอบรมฟรีนะครับจำนวน20ท่านเท่านั้นเองซึ่งอบรมนะครับระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง19พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับโดยผู้ที่จะสมัครมีคุณสมบัติก็คือไม่เคยเข้ารับการอบรมกับศูนย์เรียนรู้จังหวัดนนทบุรีในทุกหลักสูตรมาก่อนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงกันยายนปีนี้หมายเหตุนะครับใน1ปีงบประมาณผู้สมัครอบรมสามารถเข้าอบรมได้เพียง1หลักสูตรเท่านั้นแล้วก็หลังจากสำเร็จการอบรม3เดือนแล้วทุกคนต้องมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าอบรมหาแล้วเนี่ยไม่นำไปใช้เกิดประโยชน์นะครับมันจะเป็นการเสียสิทธิ์ต่อคนอื่นที่เขาอยากจะไปประกอบอาชีพนะครับทางนี้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถยื่นคำขอเอกสารสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่7ตุลาคมโอ้โหอีกหลายวันเลยนะครับระหว่างวันและเวลาราชการนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีผู้สมัครครบนั่นเองอย่าลืมนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวกลางจังหวัดนนทบุรีเผื่อท่านผู้ฟังมีคนรู้จักนะครับหรือว่าช่วงนั้นไปอยู่ที่นนทบุรีพอดีเลยก็อย่าลืมละกันนะเพราะว่าการอบรมเรียนรู้เสริมสวยสตรีเนี่ยโอ้โหเป็นอาชีพที่นะครับผู้หญิงทุกคนต้องไปใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่พูดตามภาษาชาวบ้านคือไม่อดตายอย่างแน่นอนนะครับเรียนจบมาแล้วไม่ว่าจะไปเปิดที่ไหนนะตามบ้านตามชุมชนเนี่ยมีคนเข้ามาทำอย่างแน่นอนนะเพราะว่าผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันนะครับแยกกันไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ025-831-1284หรือจะมาดูได้ที่เพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ย้ำกันอีกครั้งนะครับเสริมสวยสตรีที่จังหวัดนนทบุรีนะครับรับแค่20ท่านเท่านั้นไปปิดท้ายกันที่ข่าวดีๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการเรียนเรื่องภาษามือนะครับภาษามือนี่ก็คือการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้ยินเสียงนั่นเองนะครับเมื่อวันที่23กันยายนของทุกปีก็คือเป็นวันภาษามือสากลนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับทางเพจของวันมอคอร์สรวมคอร์สอัพสกิลเพื่ออนาคตนะครับบายเด็กดีก็ได้โพสต์ลงมาว่านะครับขอเชิญนะครับมาเรียนภาษามือเบื้องต้นกับคอร์สออนไลน์เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้ทางภาษาเท่านั้นแต่ยังพาไปรู้จักวัฒนธรรมและมารยาทในการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินอีกด้วยพร้อมทั้งฝึกคำศัพท์และเป็นประโยคที่นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การทักทายการทำงานไปจนถึงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีเนื้อหาเข้าใจง่ายเรียนได้ทุกคนยิ่งใครทำงานสายบริการงานต้อนรับหรือว่าอยากเพิ่มอีกหนึ่งทักษะในการสื่อสารให้กับผู้คนที่หลากหลายมากขึ้นแนะนำได้เลยนะครับเรียนแค่50นาทีเท่านั้นแถมมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอาจารย์สอนจากสาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ด้วยนะครับบนแพลตฟอร์มของมหิดล Channel Academy เป็นคอร์สรูปแบบวิดีโอนะครับไม่ใช่คอร์สสอนสดๆนะครับเขาเรียนได้ทุกเวลาเลยมี7บทเรียนระยะเวลาประมาณ50นาทีแล้วก็มีใบเซอร์ออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับสนใจนะเพื่อที่จะเอาไปสื่อสารกับคนที่มีความพิการทางการได้ยินก็ลองเอาไปเรียนละกันนะครับเข้ามาดูได้ที่ของเพจ One More Course รวมคอร์สอัพสกิลเพื่ออนาคตนะครับหรือว่าใครอยากจะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะหรือว่าต้องติดต่อกับคนที่พิการทางได้ยินอยู่แล้วก็ลองไปเรียนละกันนะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรน.นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนพรุ่งนี้ยังพบกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นน้องแนนนะครับผมสำหรับวันนี้ทีมงานและผมขอตัวลากันไปก่อน

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างใน

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: พบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้นะครับศุกร์ที่25กันยายน2569ในพื้นที่ระนองนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มีแสงแดดออกมาบ้างแล้วนะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายวันก่อนเนาะเริ่มที่จะมีแดดนะครับวัน2วันที่ผ่านมาแต่บางช่วงก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันนะแสดงว่ายังอาจจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของระนองแต่ที่แน่ๆนะครับ25ถึง27นี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเลยนะครับในหลายภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยนะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลโอ้โหเห็นคลิปในสื่อโซเชียลเนี่ยน้ำท่วมฝนตกน้ำรอระบายเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งภาพเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ระนองนะครับเนาะถึงแม้ว่าระนองจะมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นอันดับต้นๆของประเทศแต่ก็การท่วมการอะไรก็เกิดน้อยมากมีเป็นไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ก็คลี่คลายสู่สภาวะปกติไหลลงทะเลหมดไปเลยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวนำเอาสาระน่ารู้นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่นอกและในจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับเราก็มักจะเห็นนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะต่างก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับโอ้โหทีมงานต่างๆลงไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นที่เราเห็นจนชินตาก็คือพี่ๆทหารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับรวมถึงฝ่ายอื่นๆนะครับก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับใส่เครื่องแบบจิตอาสาบ้างนะครับใช้รถ GMC หรือว่าอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเครื่องจักรกลต่างๆเพื่อลงไปพื้นที่นะครับอุ้มคุณป้าคุณตาคุณยายจากบ้านเลยก็ว่าได้นะครับจนเห็นเป็นชินตาว่าเมื่อมีนะครับทุกญาติของพี่น้องประชาชนคนที่เข้าถึงในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือพี่ๆทหารนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทางผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้สั่งการนะครับให้กรมน.จังหวัดทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้โดยผู้อำนวยการรักษา

มั่นคงภายในจังหวัดและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดให้เตรียมพร้อมนะครับประสานการปฏิบัติหน้าที่กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ต่อเนื่องตั้งแต่เนิ่นด้วยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขตลอดจนภาคประชาชนและก็เครือข่ายในพื้นที่ให้ดำเนินการมุ่งเน้นการป้องกันลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุนะครับโดยติดตามสถานการณ์และก็ข้อมูลพยากรณ์อากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุเส้นทางอพยพพื้นที่ปลอดภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พร้อมปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้นะครับให้กรมน.จังหวัดทำหน้าที่เป็นกลไกในการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้สามารถและเปลี่ยนข้อมูลแจ้งเตือนและสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทางนี้นะครับท่านรองผอ.กรมน.ได้ย้ำว่าการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้อย่างต่อเนื่องนะครับย่อมดีกว่าการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขเฉพาะหน้าเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับรวดเร็วและก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างการป้องกันการแจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจึงเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทั้งนี้นะครับจะย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานและภาคนะครับในส่วนของพื้นที่เพื่อให้การรับมือนะครับของประชาชนนะครับสถานการณ์ตกหนักฝนตกหนักและภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีและดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดเลยนะครับไปต่อกันที่รัฐบาลวางกลไกคุ้มเงินอุดหนุนEV ผลิตชดเชยไม่ครบดำเนินการรายกรณีย้ำไม่เรียกเก็บคืนส่วนลดจากประชาชนผู้ที่ซื้อรถนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลวางแนวทางคุ้มครองเงินอุดหนุนภายใต้มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะครับซึ่งมีการกำหนดกระบวนการสำหรับกรณีผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อชดเชยรถสำเร็จรูปนะครับที่นำเข้าได้ครบถ้วนให้กับหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีทางนี้เพื่อรักษาเงินของรัฐบาลและสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเงินอุดหนุนนะครับและสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการสนับสนุนนี้นะครับระยะแรกหรือว่า EV 3มีเงื่อนไขสำคัญที่ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อชดเชยรถสำเร็จรูปนะครับที่นำเข้าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปนี้นำเข้าภายใต้มาตรการต้องผลิตชดเชยในอัตรา1ต่อ1หากดำเนินการภายในวันที่31ธันวาคม2567หรือหากขยายเวลาการผลิตไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568ต้องผลิตชดเชยในอัตรา1ต่อ 1.5 นะครับในส่วนเงินอุดหนุนภายใต้มาตรการ EV 3รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนและมีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทได้รับการอุดหนุนนะครับ 70,000 บาทต่อคันสำหรับรถที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่ต่ำกว่า30กิโลวัตต์นะครับและ 150,000 บาทต่อคันสำหรับรถที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ขึ้นไปในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับจะได้รับเงินอุดหนุน 18,000 บาทต่อคันนะครับซึ่งประเด็นที่ต้องย้ำให้ประชาชนผู้ซื้อรถเข้าใจชัดเจนก็คือแนวทางดังกล่าวนี้ไม่ได้กำหนดให้ประชาชนที่ซื้อรถ EV ต้องคืนส่วนลดหรือว่าเงินอุดหนุนเนื่องจากเงินอุดหนุนตามมาตรการจ่ายให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปหักออกจากราคาขายปลีกนะครับผู้บริโภคจึงได้รับประโยชน์ผ่านราคาที่ลดลงส่วนการตรวจสอบแล้วก็เรียกคืนมุ่งไปยังผู้ได้รับเงินอุดหนุนและผู้ที่มีหน้าที่ตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังวางแนวทางสำหรับการให้เงินอุดหนุนแก่ภาคเอกชนตามโครงการของรัฐในระยะต่อไปโดยให้หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนให้ผู้รับเงินอุดหนุนเป็นผู้ลงนามฝ่ายเดียวทางนี้นะครับรัฐบาลยังคงอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่การให้สิทธิประโยชน์ต้องเดินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินภาษีของประชาชนผู้ประกอบการที่

ตามเงื่อนไขครบถ้วนยอมได้รับสิทธิตามกติกาในกรณีที่อาจจะปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขรัฐบาลก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นรายกรณีไปนะครับไปต่อกันที่นะครับอย่าลืมละกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับให้พร้อมเพรียงนะครับทางนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับที่ www.sso.go.th นะครับหรือว่า SSO พัดในระบบโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเลือกตั้งนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับ1สิทธิ์เลือกได้7หมายเลขทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องนำหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการและก็หลักฐานในรูปแบบดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันไทยดีDTL นะครับหรือว่าใบของกรมการขนส่งแล้วก็บัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับอย่าลืมละกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับผมเอาหลักฐานประจำตัวติดตัวไปด้วยนะครับไปต่อกันที่นะครับเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ประเทศไทยของเรานะครับจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับนอกจากจะมีการประชุมนะครับจะมีนะครับผลประโยชน์ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อประเทศไทยในหลายด้านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับในระยะสั้นทำให้เกิดรายได้แก่โรงแรมร้านอาหารการเดินทางแล้วก็ธุรกิจบริการเป็นจำนวนมากจากคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนทั่วโลกเลยนะครับมาจาก191ประเทศในส่วนของระยะกลางนะครับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกก็จะได้เห็นโฉมของประเทศไทยอย่างแท้จริงเห็นระบบการจัดการนะครับความเตรียมความพร้อมแล้วก็มาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับจะมีผลต่อการรับรู้ของนักลงทุนโดยตรงในระยะยาวเลยนะครับเพื่อที่จะยกระดับประเทศไทยในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลังบ้านการสร้างภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดการประชุมและก็มีการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกโดยที่ประเทศไทยนะครับก็จะเปลี่ยนโอกาสเวทีครั้งสำคัญนี้ให้กลายเป็นคุณค่าในระยะยาวของประเทศนะครับแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ1เวทีนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยได้แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็คือโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ไทยจะแสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดการประชุมระดับนานาชาติการบริการจัดการนะครับไปจนถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่จะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นหรือว่าการบริการที่ได้มาตรฐานทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำนะครับที่ประเทศไทยกำลังสร้างกับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้เห็นนะครับประเด็นที่2คือจากเวทีโลกสู่โอกาสของไทยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะครับก็คือการทำงานของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทผู้จัดงานของไทยที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนาดใหญ่สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้นะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ผลประโยชน์นะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้จัดงานเท่านั้นเป็นการกระจายรายได้หลายภาคส่วนเลยตั้งแต่โรงแรมสายการบินร้านอาหารระบบขนส่งการให้บริการด้านเทคโนโลยีไปถึงธุรกิจท้องถิ่นและก็แรงงานจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จก็คือกลายเป็นผลงานสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเปิดประตูโอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับข้อที่3คือจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับมากกว่า1สัปดาห์ตลอดการประชุมนะครับเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยในช่วงนั้นแน่นอนนะครับย่อมเกิดการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นที่พักค่าอาหารนะครับการเดินทางการสื่อสารหรือการท่องเที่ยวซึ่งรายได้เหล่านี้ก็จะหมุนเวียนไปยังธุรกิจหลากหลายขนาดตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบริการซึ่งขณะเดียวกันก็จะมีการจัดกิจกรรมชุมชนนะครับคู่ขนานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะ

เป็นประชุมรายย่อยสัมมนางานพบปะนักลงทุนและกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งก็ล้วนช่วยสร้างรายได้สร้างการจ้างงานเพิ่มเติมให้กับประเทศไทยเราด้านที่4มากกว่าคำว่าเศรษฐกิจก็คือโอกาสสร้างความเชื่อมั่นคุณค่าการเป็นเจ้าภาพไม่ได้วัดเพียงเม็ดเงินที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งประเทศไทยจะได้ใช้เวทีนี้นะครับนำเสนอวิสัยทัศน์นะครับสะท้อนแนวทางการพัฒนาให้ความสำคัญกับประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจอีกทั้งเวทีนี้นะครับยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและก็ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติของภูมิภาคยิ่งไปกว่านั้นนะครับการพบปะระหว่างรัฐบาลสถาบันการเงินนักลงทุนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวต่อไปนะครับประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องเล่าประเทศไทยผ่านความเป็นไทยก็คืออีกหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ได้จากการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็คือการใช้ความเป็นไทยนี่นะครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศผู้มาเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารนะครับและความสะดวกในการเดินทางซึ่งก็ล้วนเป็นหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและก็ภาพจำที่ดีนะครับต่อผู้มาเยือนก็คือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนมาใช้ตกแต่งแล้วก็บุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้นะครับไม่ได้เพียงแค่ความสวยงามที่ประชุมเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ของไทยนะครับอย่าลืมกันนะครับย้ำอีกครั้งก็คือจะมีการประชุมนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับไปดูสถานการณ์ราคาพลังงานในบ้านเรากันบ้างนะครับก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์มานะครับว่าดีเซลไทยมีเพียงพอแม้ตลาดโลกผันผวนหนักนะครับพลังงานชวนใช้ B20 ลดการนำเข้าใช้พลังงานอย่างประหยัดซึ่งประชาชนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงพลังงานได้ยืนยันว่าน้ำมันดีเซลนะครับก็คือน้ำมันสำหรับพวกรถบรรทุกรถกระบะหรือว่ารถปิกอัพนั่นเองนะครับในความสำรองของในประเทศไทยยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจแม้ว่าราคาตลาดโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนและภาวะอุปทานตึงตัวซึ่งความผันผวนนี้นะครับไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ตึงตัวจากกำลังการกลั่นและอุปทานที่ลดลงขณะที่สถานการณ์ด้านนโยบายการส่งออกของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดกำลังจับตานะครับทางนี้กระทรวงพลังงานระบุว่าจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพควบคู่กับมาตรการด้านราคาหน้าโรงกลั่นและส่งเสริมการใช้พลังเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง B20 นะครับซึ่ง B20 นี้ก็คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยผู้ได้เติมดีเซลนั่นเองข้อมูลราคาขายปลีกของกระทรวงพลังงานนะครับณวันที่24กันยายน2569เมื่อวานนี้ระบุว่าดีเซล B7 นะครับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรแต่ถ้าเป็นดีเซล B20 นะครับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับรถของท่านเองควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างประหยัดจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการพึ่งพาการนำเข้าและช่วยรับมือกับสถานการณ์พลังงานที่ผันผวนอยู่ขณะนี้นะครับรู้สถานการณ์ไม่ตื่นตระหนกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามาร่วมกันประหยัดพลังงานวันนี้ก็เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ตลาดพลังงานโลกมีความท้าทายไปด้วยกันนะครับนอกจากการประหยัดพลังงานน้ำมันแล้วนะครับเรื่องอื่นนะครับก็สำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือในกรณีที่สำนักงานเรามีชั้น2ชั้น3เนี่ยเดินเอาดีกว่านะครับน้องไม่ต้องขึ้นลิฟต์เพื่อเป็นการประหยัดไฟนะครับหรือแม้แต่ว่าเราเดินไปซื้อของไปตามตลาดต่างๆนะก็คือถ้ามีจักรยานก็ใช้จักรยานถ้าไกลหน่อยก็รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับลดการใช้รถยนต์ให้ได้มากที่สุดเลยละกันนะก็ตามความเหมาะสมละกันนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็จะทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับในราคาที่น้ำมันยังมีราคาแพงอยู่ขณะนี้นะครับ

ับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับเมื่อวานนี้นะครับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองได้ออกกิจกรรมนะครับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นถึง 12:00 นเมื่อวานที่ผ่านมานางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและคณะกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับกลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตที่สำนักงานเทศบาลตำบลจปร.อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับซึ่งภายใต้การประสานจัดหาผู้บริจาคโลหิตของนายกเทศมนตรีตำบลจปร.ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระนองและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาระนองเข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีการมอบของที่ระลึกสนับสนุนผู้บริจาคโลหิตดังกล่าวด้วยนะครับก็มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานใกล้เคียงแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับจำนวนทั้งสิ้นถึง53รายเลยนะครับซึ่งจำแนกดังต่อไปนี้ไม่ผ่านการคัดกรอง12รายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าสุขภาพเราณขณะนั้นบางท่านเนี่ยร่างกายแข็งแรงแต่นะครับเขาห้ามนะครับก็คือรับประทานยาทั่วไปนี่แหละภายใน7วันนะครับหรือว่ามีการฉีดยาหรือว่ามีการเป็นประจำเดือนอะไรต่างๆประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับถ้าเรารู้ตัวว่าจะไปบริจาคโลหิตไหนก็ควรที่จะงดนะครับการดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนอยู่แล้วล่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับรับประทานยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับทั้งนี้สามารถบริจาคโลหิตได้41รายมีปริมาณโลหิตทั้งสิ้นนะครับ 14,350 cc นะครับและที่สำคัญมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะอีก4รายนะครับโอ้โหต้องขออนุโมทนาสาธุจริงๆนะครับที่บริจาคอวัยวะนะครับเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะขอบคุณนะครับที่ทุกๆท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตในยามที่โลหิตขาดแคลนนะครับถือว่าเป็นเรื่องกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเนี่ยก็จะมีทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะครับหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆนะเดือนหน้าเดือนตุลาคมจะมีวันที่เท่าไหร่สถานที่ไหนเดี๋ยวทางสวทระนองเราจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับข่าวประชาสัมพันธ์อีกข่าวนึงก็คือนะครับขณะนี้นะครับชี้แจงเหตุจำเป็นในการงดใช้อาคารท่าเทียบเรือศุลกากรนะครับหรือว่าประภาคารซึ่งมุ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งการงดใช้อาคารและพื้นที่โดยรอบดังกล่าวมีเหตุจำเป็นจากปัญหาความชำรุดบกพร่องของโครงสร้างอาคารซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เข้าไปใช้ในพื้นที่ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจร่วมกันระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองร่วมกับด่านศุลกากรระนองเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองพบความผิดปกติบริเวณรอยต่อพื้นชั้นที่1ระหว่างตัวอาคารกับพื้นท่าเทียบเรือรวมถึงพบการสั่นไหวและการขยับตัวทางด้านข้างอย่างรุนแรงนะครับซึ่งสามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่านะครับโดยผลจากการสำรวจระบุว่ามีความเสี่ยงต่อนะครับการวิบัติฉับพลันเพราะฉะนั้นนะครับต้องได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงจึงควรงดใช้อาคารและก็พื้นที่โดยรอบดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการแก้ไขนะครับทางนี้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระนองนะครับเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมก็มีการติดตามความคืบหน้าการประสานงานกรมศุลกากรเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมอาคารโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเสาเข็มและก็ประเมินสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมนะครับเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยซึ่งการงดใช้อาคารดังกล่าวนี้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิใช่ปิดกั้นนะครับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยปราศจากเหตุผลนะครับซึ่งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังดำเนินการตรวจสอบและก็เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำหรับผู้ที่เดินทางสามารถใช้ท่าเทียบเรือใกล้เคียงได้เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับอันนี้ก็คืออาคารที่เป็นประภาคารนั่นเองอยู่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากรนะครับซึ่งขณะนี้งดการใช้งานไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการ

0: ครับใช้ท่าเทียบเรือที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยเฉพาะตัวอาคารที่เป็นประภาคารเท่านั้นเองนะครับปิดท้ายย้ำกันอีกครั้งนะครับระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักถึงหนักมากเลยนะครับซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับดินโคลนถล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังอันตรายนะครับจุดเสี่ยงก็คือพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงนะครับการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับในส่วนคลื่นลมทะเลนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

นบนต้นไม้ใหญ่ค่ะผลงานเพลงจากวชิรวลีค่ะรู้สึกว่าผลงานเพลงนี้อ่ะมันเหมาะมากสำหรับการนำมาเปิดเวลาใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนเพราะว่าโดยปกติส่วนตัวแล้วนะจะชอบมากเลยคุณผู้ฟังเวลาขับรถไปเที่ยวไกลๆอะค่ะเราก็มักจะเปิดเพลงอารมณ์เบาๆสบายๆอิงกับธรรมชาติอะไรประมาณนี้เนาะชอบโดยส่วนตัวค่ะใครที่ชอบแนวนี้เนาะฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันค่ะถนนบนต้นไม้ใหญ่จากวชิรวลีค่ะก็ทักทายอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะคะพูดกันถึงเรื่องเพลงกันไปเพลินๆยังไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังเลยค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักนัดระนองนะคะมาเจอกันในวันศุกร์แบบนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยคนดีคนเดิมค่ะแล้วก็มีทีมงานสวทระนองด้วยที่ดูแลระบบฝ่ายเทคนิคกันอยู่นะคะให้เราได้มาดูแลคุณผู้ฟังในยามเย็นถึงค่ำช่วงนี้เชื่อว่าเป็นเวลาที่หลายคนกำลังเดินทางอยู่บางคนก็กำลังเดินทางออกจากจังหวัดระนองนะคะเพื่อจะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ยิ่งในช่วงปลายเดือนกันยายนแบบนี้เป็นช่วงของการจัดงานเกษียณเนาะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วกันค่ะแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางส่วนนะคะที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าถึงในจังหวัดระนองแล้วนะคะแล้วก็ได้รับสัญญาณจากรายการของเราก็ทักทายกันไปด้วยค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่จังหวัดระนองแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงบรรยากาศที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดระนองค่ะหลายๆประเด็นหลายๆสถานที่หลายๆเรื่องราวเราก็จะหยิบยกมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านทางรายการนี้นี่แหละสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆก็ติดตามกันได้ค่ะรายการประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ได้กันตรงนี้มาดูประเด็นแรกกันก่อนคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าทุกคนมาในพื้นที่จังหวัดระนองทุกคนอยากจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะถามแบบนี้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มาในจังหวัดระนองก็คงจะมุ่งไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการได้พาตัวเองมาแช่น้ำร้อนออนเซ็นนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมหลักๆเลยที่ทุกคนมาระนองแล้วต้องไม่พลาดค่ะไม่ว่าคุณจะกลับมาอีกกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือเป็น10ครั้งแล้วอ่ะในทุกๆครั้งที่มาและมีเวลาแนนัทเชื่อว่าทุกคนจะต้องเดินทางไปที่

จุดต่างๆในการแช่น้ำร้อนของจังหวัดระนองถูกไหมคะแล้วระนองอ่ะมีจุดแช่น้ำร้อนถึงประมาณ14จุดด้วยกันนะคะมัน Amazing มากนะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากนำอีกหนึ่งโปรแกรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกเหนือจากการแช่น้ำร้อนแล้วอ่ะบางคนยังไม่รู้นะคะว่าระนองเนี่ยมีจุดตรงนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเวลเนสสายแบบดูแลสุขภาพก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับลานโยคะร้อนค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ่อน้ำร้อนรักษาวารินนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่เวลามาแช่น้ำร้อนปุ๊บค่ะก็มักจะแช่น้ำร้อนอย่างเดียวไม่ได้รู้ว่าจุดที่นี่เนี่ยพื้นที่ตรงที่รักษาวารินเนี่ยเขามีลานโยคะร้อนให้เราได้ไปใช้ประโยชน์ได้ไปเล่นได้ไปแบบเอ็นกายได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติกันด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเขามีการปิดปรับปรุงไปแป๊บนึงคุณผู้ฟังตอนแรกคิดว่าจะปิดกันนานนะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะแล้วก็มาในโฉมใหม่ที่แบบสีเขียวที่ถูกต้องสีกรีนจริงๆเลยคุณผู้ฟังคือจุดนี้ค่ะเป็นลานโยคะร้อนซึ่งตั้งอยู่ในบ่อน้ำร้อนรักษาวารินแล้วก็อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองระนองที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับปรุงอะค่ะอยากจะให้แบบลานตรงนี้มันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนได้มาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพกันนะคะคุณจะมาเล่นโยคะร้อนก็ได้สามารถมาผ่อนคลายก็ได้มาออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือว่าหลายคนบอกว่าเล่นโยคะไม่เป็นเนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ไหมก็ได้เช่นกันคุณผู้ฟังเพราะว่าเราสามารถไปนอนเอ็นกายได้ค่ะไปสัมผัสความร้อนจากแร่ธรรมชาติที่เป็นน้ำแร่ที่อยู่ใต้ดินใต้ลานนั้นเลยนะคะสัมผัสกับไออุ่นท่ามกลางบรรยากาศรอบๆที่โอ้โหได้ฟิลมากๆเลยค่ะความร่มรื่นของสวนสาธารณะรักษาวารินแล้วอย่างที่เราบอกว่าจุดนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่ธรรมชาติสมบูรณ์อากาศโอโซนบริสุทธิ์มากคุณผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจนะคะหรือบางคนเนี่ยมาปุ๊บไปที่รักษาวารินปุ๊บแค่ไปแช่น้ำร้อนอย่างเดียวไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะสามารถไปที่ลานโยคะร้อนจุดนี้ได้นะคะเขาเปิดให้บริการในทุกวันตั้งแต่ช่วงเช้าตีห้าหัวรุ่งไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเชิญชวนทุกคนแบบมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ดีไปด้วยกันเขาก็ตั้งใจพัฒนาจุดนี้มาให้ทุกคนได้ใช้บริการกันค่ะมาเที่ยวระนองทั้งทีก็อย่าลืมแวะที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินไปเติมพลังกายพลังใจให้แบบสูดอากาศดีๆให้เต็มปอดแล้วก็สัมผัสความอบอุ่นจากธรรมชาติในแบบฉบับของเมืองแร่นองหรือว่าจังหวัดระนองไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังอยู่ในเรื่องของแวดวงการท่องเที่ยวแต่จะเป็นที่ไหนอะไรอย่างไรหรือกิจกรรมอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บ

รายังคิดถึงกันค่ะผลงานเพลงจากบูเชตนะคะฟังกันในยามเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะช่วงที่2นี้ก็อยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเที่ยวยังไงให้ได้เงินมาดูเรื่องนี้กันค่ะเอาใจสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์หรือว่าคุณไม่ต้องเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบจริงจังก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถในด้านของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอสามารถตัดต่อได้สามารถทำคอนเทนต์ดีๆผ่านทางเป็นคลิปวิดีโอได้คุณต้องมาร่วมกิจกรรมนี้เลยค่ะระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทนต์ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บและได้เงินรางวัลไปด้วยนะคะโครงการนี้ทำไมเราถึงเลือกนำมาประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังเพราะเชื่อว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นวันศุกร์และหลายคนเนี่ยน่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวในระนองบางคนอาจไม่เคยรู้ถึงกิจกรรมนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์สายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอได้ตัดต่อได้ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจังหวัดระนองเขาเปิดสนามให้ครีเอเตอร์ทั่วไทยคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้ค่ะให้มาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้มาจับกล้องมาจับมือถือแล้วก็เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดระนองทั้ง5อำเภอคุณไปถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วก็ตัดต่อมาคุณจะนำเสนอในมุมมองของการท่องเที่ยวจะนำเสนอในมุมมองของวิถีชีวิตผู้คนอาหารการกินวัฒนธรรมคือได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วแต่คอนเซ็ปที่คุณอยากจะเล่าค่ะแต่ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นระนองในมุมมองที่ไม่เหมือนใครผ่านทางคลิปของคุณนะคะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รุ่นค่ะมีตั้งแต่รุ่นเด็กๆนะคะรุ่นน้องๆม.1 ถึงม.3 เป็นรุ่นเยาวชนค่ะแล้วก็รุ่นกลางเป็นน้องๆเยาวชนเหมือนกันแต่ว่าอายุ16ถึง18ปีก็สามารถลงสมัครในรุ่นที่2ได้ส่วนรุ่นที่3รุ่นประชาชนทั่วไปค่ะคุณสามารถลงสมัครได้นะคะและทั้ง3รุ่นเนี่ยมีรางวัลด้วยค่ะเดี๋ยวเกริ่นกันคร่าวๆแล้ว

อ่านว่าสำหรับรุ่นแรกรุ่นที่1นะคะรุ่นเยาวชนม.1ถึงม.3เนี่ยรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทแล้วก็ยังมีรางวัลแบบยิบยิบย่อยๆให้อีกส่วนประเภทที่2รุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีรุ่นนี้นะคะรางวัลชนะเลิศอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทค่ะแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศรางวัลที่3รางวัลชมเชยอีกเยอะมากแล้วก็มีรุ่นประชาชนทั่วไปอันนี้เชื่อว่าน่าจะสมัครกันเข้ามาเยอะนะคะรุ่นนี้เนี่ยเงินรางวัลรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทค่ะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่2ได้ 30,000 บาทและรางวัลที่3ได้ 20,000 บาทยังมีรางวัลชมเชยให้อีกในรุ่นนี้ประมาณรางวัลละ 10,000 บาทโอ้โหแค่รางวัลชมเชยก็คุ้มแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกติกากันบ้างว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยเอ้ยเงินรางวัลมันดึงดูดใจเหลือเกินจะต้องทำอย่างไรมีกติกาอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขง่ายๆเลยคุณผู้ฟังผลงานที่คุณจะส่งเข้าร่วมการประกวดได้นะคะก่อนอื่นคุณต้องเป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็2ส่งผลงานได้คนละ1คลิปเท่านั้นแล้วก็คลิปของคุณที่จะส่งค่ะต้องเป็นคลิปขนาดแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีไม่เกินจากนี้นะคะต้องถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอค่ะจากทั้งหมด5อำเภอของจังหวัดระนองแล้วคุณต้องถ่ายทำเองจริงๆอย่าไปใช้ AI generate ภาพ generate วิดีโออะไรมานะคุณผู้ฟังเหมือนที่แบบเป็นประเด็นกันเนาะเราก็อาจจะเห็นแล้วเวลาจัดการประกวดแล้วคนก็ใช้ AI ทำภาพมาอันนี้ไม่ได้นะคะเป็นกฎข้อห้ามเด็ดขาดเลยของการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือผลงานเนี่ยต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ก็คือไม่เคยผ่านการประกวดหรือได้รับรางวัลในเวทีไหนมาก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลแต่ก็ส่งประกวดไม่ได้นะคะอยากให้เป็นคลิปที่ผลิตใหม่เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเงื่อนไขกติกาหลักเกณฑ์การประกวดทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเงินรางวัลจะรุ่นไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังทุกคนสามารถเข้าไปกดติดตามกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟังกันไม่ทันอะไรยังไงค่ะตอนนี้สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยค่ะเขาปักหมุดโพสต์นี้อยู่เป็นแบบอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์แบบสีเขียวๆอะค่ะเปิดรับสมัครระนอง Green Season Short Contest ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บนะคะแล้วเขาก็จะมีลิงก์ Google Form อยู่คุณผู้ฟังในโพสต์นั้นแหละคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปกดสมัครแล้วก็ส่งผลงานแนบลิงก์ไปได้เลยคือบางคนอ่ะคือเขาทราบข่าวแล้วก็ตัดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะไปส่งผลงานกันได้นะคะผ่านทางโพสต์นี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ทุกคนส่งคลิปเข้าไปเนี่ยจนถึงวันที่15 ตุลาคม 2569หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลในวันที่14 พฤศจิกายน 2569นี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้แบบใครที่มีไอเดียดีๆเนาะแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเอาไอเดียของคุณเอาฟุตเทจภาพที่คุณมาเที่ยวแล้วไปตัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งประกวดในรายการนี้ดีกว่านะคะปลุกความเป็นครีเอเตอร์ในตัวของคุณให้คุณได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองให้คนทั้งโลกได้รับรู้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันจ้า

0: ให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ยังก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้ง แผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและ

0: กระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสอติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
2: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
3: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตบีมบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได
4: ้ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะ

ถวายสุจิบัตินางสาวราซีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่ง

พื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโย

0: ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
2: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนที่ฝนตกโอ้โหต่อเนื่องเลยนะตกทั้งวันครับนะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วก็มาตกต่อทั้งวันยังตกอยู่เลยนะกรุงเทพก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในหลายสายนะครับขับรถในกรุงเทพช่วงนี้ปริมณฑลด้วยนะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงๆเลยนะก็บางที่ก็มีน้ำท่วมด้วยนะดูแลกันและกันมีน้ำใจเกื้อกูลดูแลกันนะครับเราคนไทยด้วยกันเห็นว่าจะตกนะให้ติดตามฝนเนี่ยถึงวันที่27วันนี้25ใช่ไหมคืนวันศุกร์ที่25 26 27ก็วันอาทิตย์ดูต่อไปนะว่ายังจะมีฝนเข้ามาอีกหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าตกต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานจริงๆนะครับระวังสุขภาพกันด้วยจะไม่สบายนะฮะเพราะว่าฝนฟ้าตกโดนฝนอากาศเปลี่ยนแบบนี้เผลอๆฝนชุดนี้หมดไปอาจจะอากาศหนาวเย็นจะมาด้วยนะฝากไว้ด้วยนะสมุนไพรไทยเรานะของดีๆของไทยเราเลือกใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เป็นใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์และก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพปลอดภัยนะคนไทยดูแลคนไทยนะครับคืนวันศุกร์คืนนี้อาจารย์อามาคุณผู้ฟังครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้เห็นว่าจะคุยเรื่องอะไรเนาะผมก็ไม่ค่อยจำไม่ได้ซะแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: เห็นเกริ่นไว้ว่าคืนนี้จะคุยเรื่องอะไรนะ
3: เรื่องน้ำมันรำข้าวค่ะ
2: อ๋อน้ำมันรำข้าวโอเคครับเมื่อกี้ผมก็กินไป2เม็ดหลังอาหาร
3: อ๋อไม่ง่วงหรอคะ
2: ยังครับยังเพิ่งกินไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะกินหลังอาหารมื้อสุดท้ายโอเคครับน้ำมันรำข้าวโอเคเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะจริงๆข้าวอ่ะจะว่าเป็นอาหารก็เป็นอาหารจะว่าเป็นยาก็ได้นะคะถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามันเป็นอาหารไม่ใช่ยาแต่ว่าถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยอย่างเช่นการแพทย์แผนจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอาหารและยามีที่มาเดียวกันนะคะอย่างข้าวเนี่ยถือว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกลางเราจึงกินได้ทุกวันโดยที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรยกเว้นกินเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่ามันจะมีรสหวานนะจริงๆข้าวเนี่ยเวลาย่อยแล้วมันจะได้รสหวานก็คือมันเป็นแป้งนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยบำรุงม้ามแล้วก็บำรุงกระเพาะโดยเฉพาะว่าข้าวสวยร้อนๆที่แบบเราหุงแล้วมีไอออกมาเนี่ยคือมันทำให้บำรุงเขาเรียกว่าพลังงานพื้นฐานชีวิตให้กับร่างกายได้ค่ะ
2: อ๋อครับครับ
3: ค่ะ

0: ก็อย่างข้าวเหนียวเนี่ยลิตรก็จะอุ่นขึ้นกว่าข้าวขาวนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเคยเหมือนกันที่ว่าไม่รู้ทำไมนะเวลากินข้าวเหนียวกับส้มตำแล้ว
1: เป็นไงง่วง
0: ถ้าช่วงนั้นแบบโรคไซนัสมันกำลังกำเริบมันเหมือนไปกระตุ้นให้ไซนัสกำเริบไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ตัวเองเป็นมาสองครั้งแล้ว
1: เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเรากินข้าวเหนียวแล้วไซนัสกำลังกำเริบมันจะกำเริบขึ้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือคล้ายๆกับว่ามูกมันจะข้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าเขาใช้ข้าวเหนียวสายพันธุ์ไหนด้วยนะคะแล้วอาจจะแล้วแต่ร้านทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของจริงๆเจาะไปที่จมูกข้าว
1: จมูกข้าว
0: เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจองานวิจัยคืออย่างนี้ในมุมมองของการแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับการชะลอวัยอะค่
1: ะ
0: เคยได้ยินคำว่า hallmark of aging ไหมคะ hallmark of aging คือคล้ายๆกับว่าอะไรที่ทำให้เราแก่ตอนนี้คนเขากำลังแบบศึกษากันมันก็จะมีหลายกลไกอะค่ะ
1: จะได้ยับยั้งการแก่ได้ใช่ไหม
0: ใช่มันก็จะมีแบบตรงยีนตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตัวเองก็เลยลองเสิร์ชดูว่าแล้วมันมีสมุนไพรอะไรที่มันปิดฮอร์โมนออฟเอจจิ้งได้แบบหลายๆแบบหลายทางหลายๆพ
1: า
0: สเวย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ๆก็ไปเจอข้าวจมูกข้าวคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาพบว่าจมูกข้าวเนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการแก่ชราเนี่ยได้ในหลายๆกลไกซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆในใจคิดว่าเป็นขมิ้นชันด้วยซ้ำเพราะว่าขมิ้นชันอ่ะมันมีงานวิจัยเยอะกว่าข้าวอีกเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เขาเอาจมูกข้าวมาทดสอบกับกลไกในการแก่ชราของเซลล์แล้วเขาพบว่ามันไปปิดได้หลายประตูของการแก่ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเขาเจอว่าในจมูกข้าวเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสเปอร์มิดีนนะคะสเปอร์มิดีนซึ่งเหมือนกับว่ากลไกที่น่าสนใจหลักๆเลยของสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวคือ มันไปทำให้เกิดกระบวนการออโตฟาจีเคยได้ยินไหมคะออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยมันคือกระบวนการกืนกินตัวเองของเซลล
1: ์
0: คือคล้ายๆกับว่าเซลล์เราเนี่ยมันมีระบบกำจัดขยะนะคะมันจะเป็นรีไซเคิลเอาของเก่าๆของเสียๆเนี่ยมาเป็นพลังงานหรือว่าซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ว่าในกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันสามารถทำได้หลายวิธีที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันเคลียร์ตัวเองทำความสะอาดตัวเองนะคะวิธีที่เขานิยมทำกันก็คือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาที่ทำ IF นั่นแหละที่เขาทำ IF อดอาหารเป็นช่วงเวลากันเนี่ยเพราะเขาอยากให้เซลล์เนี่ยมันเกิดกระบวนการเคลียร์ทำความสะอาดตัวเองให้เซลล์มันสะอาดนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะช่วยเขาเรียกว่ามันจะช่วยได้หลายอย่างอ่ะคือเช่นชะลอวัยเพราะว่ามันเคลียร์เซลล์เก่านะคะเอาของเสียออกนะคะแล้วก็มีการรักษาสมดุลของเซลล์มีกระบวนการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับว่าเซลล์มันจะอ่อนเยาว์ขึ้นน่ะนะคะแต่ว่าการอดอาหารมันก็ไม่ใช่ทำได้ทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวหนูก็แทบจะทำไม่ได้ก็ยังกินสามมื้อปกติแต่ว่าออโตฟาจีเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่กินจุกจิกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะเริ่มเคลียร์ตัวเองเนี่ยเซลล์มันจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองถ้าเราอดอาหารนานๆสัก12ชั่วโมงนี่มันก็เริ่มกระบวนการนี้ละ12ชั่วโมงก็เริ่มแล้วสมมติว่าเรากิน6โมงเย็น6โมงเช้าเที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็เริ่มเคลียร์ตัวเองบ้างแล้วก็แต่ว่ามันจะเกิดกระบวนการนี้เนี่ยเยอะขึ้นเม
1: ื
0: ่ออดอาหารนานขึ้นนะคะเช่น18ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์ชัดเจนว่าในเซลล์ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะเกิดกระบวนการรีไซเคิลตัวเองเนี่ยที่กี่ชั่วโมงคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนด้วยค่ะ
1: คร
0: ับแต่ว่าในหนูเนี่ยมันก็เจอที่24ชั่วโมง48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเนาะว่าบางคนมี

0: ของเสียของอะไรเยอะซึ่งไอ้กระบวนการอดอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเราพินิจพิเคราะห์ดูนะเวลาที่สัตว์ป่วยแมวป่วยหมาป่วยหรือว่าคนบางคนป่วยเนี่ยเราจะเบื่ออาหารไปโดยอัตโนมัติ
1: ครับ
0: ถ้าแบบป่วยหนักๆนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะทุกระบบในร่างกายมันอยากจะหยุดพักโดยเฉพาะระบบย่อยเนี่ยนะคะให้กินอะไรก็ไม่อยากกินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเซตตัวเองใหม่นะคะซึ่งนอกจากการอดอาหารเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่มีคุณภาพเนาะโดยเฉพาะช่วงหลับลึกเนี่ยเซลล์มันก็จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดตัวเองเนาะพอกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปอะนะคะสมองก็จะเคลียร์ขยะเก่าๆออกนะคะออกผ่านมาทางน้ำไขสันหลังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลับลึกๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าสร้างความเครียดเชิงบวกนะคือเป็นความร่างกายเครียดแหละแต่ว่ามันเป็นความเครียด
1: ที่เชิงบวก
0: ที่ดีที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองเราไปกระตุ้นมันหน่อยๆ อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ควรจะหักโหมเกิน
1: เกินกำลังทำให้กล้ามเนื้อเสียหายบาดเจ็บได้นั่นก็ไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้พอมาเจอข้อมูลอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบคือตัวเองเป็นคนชอบอะไรที่เป็นทางลัดเนี่ยนะคือออกกำลังกายก็ไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะนอนก็ยังนอนไม่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะของที่มันว่าดีอ่ะมันก็สู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานไม่ได้
1: อันนี้
0: พูดตามตรงคือต่อให้ยามันวิเศษแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเรายังนอนไม่ดีกินไม่ดีอ่ะค่ะคือมันสู้กันไม่ได้จริง
1: ยังไงก็สู้จากธรรมชาติในตัวเราไม่ได้
0: สู้ระบบพื้นฐานไม่ได
1: ้
0: ก
1: ิน
0: ดีนอนดีออกกำลังกายเนี่ยแต่ว่าคนก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบขอเคล็ดลับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ
1: ชดเชยหน่อย
0: เจอเนี่ยนะมันก็ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอสารตัวเนี้ยในจมูกข้าวเนี่ยสเปอร์มิดีนเนี่ยมันเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็การเพิ่มจำนวนของเซลล
1: ์
0: ดูลากศัพท์มันก็ได้ลากศัพท์มันคือสเปิร์
1: ม
0: นะคะสเปิร์มมีดีซึ่งมันก็จะมีส่วนทำให้เขาเรียกว่าเซลล์เนี่ยมันทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะแล้วก
1: ็
0: มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันเป็นเหมือนเซลล์ที่ให้พลังงานสิ่งที่ให้พลังงานอยู่ในเซลล์อีกทีนึงอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วยปรับปรุงการรักษาสมดุลโปรตีนภายในเซลล์คือศัพท์มันอาจจะยากๆหน่อยนะแต่ว่าก็ฟังไปนะคะ คืออย่างนี้มันเป็นงานวิจัยสมัยใหม่ไง
1: คือ
0: มันก็จะเจอกลไกอันนั้นนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งเสริมทำให้โปรตีนในเซลล์เนี่ยมันพับตัวหรือมันอะไรเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยโปรตีนที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นไอ้พวกอัลไซเมอร์พวกเนี้ยมันก็เกิดจากโปรตีนมันทับตัวยุ่งเหยิงเกาะกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ามันต้านความชราของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุไขโดยเป็นอายุไขในเขาเรียกว่าอายุไขที่ยาวและมีสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีในการต่อต้านกับเนื้องอกด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสื่อมตามวัย
1: คร
0: ับ เพราะภูมิคุ้มกันคนเนี่ยโดยปกติเมื่อชราขึ้นเซลล์แก่ขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ตามอายุปฏิทินก็ได้นะแต่ถ้าเราแบบว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะเสื่อมตามการใช้งานได้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าความเข้มข้นของสารตัวเนี้ยสเปอร์มีดีในเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะลดลงตามอายุนะคะซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการลดลงของกระบวนการออโตฟาจีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำความสะอาดของเซลล์เนาะรีเซลล์มารีไซเคิลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปริมาณลดลงตามอายุเนี่ยกระบวนการทำความสะอาดของเซลล์มันก็จะน้อยลงเสื่อมถอยลงด้วยนะคะแต่เขาก็มีการศึกษาหนึ่งที่เขาพบว่า

0: ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีสุขภาพดีและอายุเนี่ย90ปีขึ้นไป100ปีขึ้นไปเนี่ย
1: uh-huh.
0: ไอสารตัวเนี้ยมันจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับวัยกลางคน
1: oh.
0: คือหมายความว่าถึงแม้จะอายุยืนนะ
1: uh-huh.
0: อายุเยอะ uh-huh.
1: แต่ว่า
0: ถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วไปตรวจสารตัวเนี้ยในเลือดเนี่ย
1: uh-huh.
0: จะมีในปริมาณสูงเทียบเท่ากับคนในวัยกลางคน
1: โอ้ oh. เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดี
0: ใช่ใช่คือ uh-huh. เขาก็คอนเฟิร์มแบบว่าทฤษฎีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราแบบเป็นโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยเช่นมะเร็ง
1: uh-huh.
0: นะคะมะเร็งนี่จริงกลไกการเกิดโรคอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องความแก่นะคะนอกเหนือจากสารพิษหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของระบบประสาทสมองที่เสื่
1: อม
0: โรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการสะสมขยะอยู่ในเซลล
1: ์
0: เออก็คือเราเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในบ้านรกๆแล้วเราไม่เคยทำความสะอาดเลยอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะมีขยะอยู่ในบ
1: ้
0: าน
1: มีฝุ่นมีขยะอะไรเต็มไปหมดแล้วฮะ
0: ใช่ก็จะเกิดความเสื่อมของเซลล
1: ์
0: เกิดความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล
1: ์
0: นะเกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทต่าง
1: ๆ
0: นะคะเกิดการพับตัวของโปรตีนที่ผิดปกติไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลอีกอันนึงเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาก็คือเหมือนเก็บสถิติว่าคนที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งของสเปอร์มิดีนสูงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็งก็คือยิ่งเรากินอาหารจำพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคห
1: ั
0: วใจหลอดเลือดมะเร็งเนี่ยจะน้อยลง
1: โอเคโอเค
0: ใช่ค่ะซึ่งการที่เราได้รับสารสเปอร์มิดีนเนี่ยนะคะซึ่งแหล่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จมูกข้าวนะคะแต่ว่าถามว่ามันพบที่อื่นได้ไหม
1: ก็ได้ก็มีเหมือนกันครับ
0: ใช่เช่นทุเรียนนะเขาก็บอกว่ามันพบ
1: หรอทุเรียนก็มี
0: ทุเร
1: ีย
0: น
1: ทุเรียนก็มีโอเค
0: แล้วก็พืชตระกูลกระหล่ำก
1: ระหล่ำบรอกโคลีกระหล่ำเอาตระกูลกระหล่ำทั้งตระกูลเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกนัตโตะเป็นถั่วของญี่ปุ่นถั่วหมักใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็ดชิตาเกะนะคะแล้วก็พริกเขียวสดแต่ว่าไอในจมูกข้าวเนี่ยมีเยอะ
1: กว่าเพื่อนว่างั้นเธอเด่นกว่าเพื่อน
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็การศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าสารตัวเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยมันดูดซึมดีด้วยจากลำไส้แล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายโดยที่ไม่ถูกย่อยสลายนะคะแล้วก็การศึกษาในไทยเนี่ยเขาก็พบว่าจมูกข้าวของไทยคือเป็นการศึกษาของนักวิจัยคนไทยแล้วก็ใช้จมูกข้าวไทยอันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งละเขาก็พบว่ามันเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะ powerful anti oxidant นะใช้คำนี้นะคะ เพราะว่ามันสามารถที่จะปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระได้ นะไปกระตุ้นพวกเอนไซม์ที่ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์เช่น SOD นี่คือเหนือกว่ากูต้าไทโอนนะคะทำให้เซลล์เนี่ยมันเฟรชนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการที่มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็ช่วยลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมคือไปเพิ่มของดีแล้วก็ไปลดของที่มันไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยคือมันไปปรับเปลี่ยนยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ะนะคะอีกทั้งเขาพบว่ามันเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะคือไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเลยเมื่อให้ตลอดชีวิตในหนูแล้วก็การศึกษาทางคลินิกก็คือในคนเนี่ยการให้สารสเปอร์มิดีนจากพืชในผู้สูงอายุก็แสดงถึงความปลอดภัยที่สูงมาก ค
1: ่
0: ะแล้วก็ยังมีการศึกษานะคะที่พบว่าตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยพอมันไปเปิดกระบวนการทำความสะอาดเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการอื่นๆตามมาเช่นการอักเสบของเซลล์ที่ลดลงการชราภาพของเซลล์ที่ลดลงนะคะ

0: การเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนแปลงepigenetic ep เนี่ยแปลว่าเหนือ genetic แปลว่ายีนคือเหนือยีนคือตอนนี้มันจะมีคำเนี้ยออกมาในวงการแพทย์สมัยใหม่คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นไปตามยีนหรือว่าเป็นไปตามพันธุกรรมตามเหล่าตามกอตามพ่อแม่เราอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือยีนขึ้นไปอีกคือคล้ายๆกับว่ามันมีสวิตช์ในร่างกายเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลที่จะปิดจะเปิดก็ได้แล้วแต่การใช้ชีวิตของเราคือไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เราเป็นเบาหวานพ่อแม่เราเป็นมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเสมอไปอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเหนือยีนหรือเหนือกรรมนั่นแหละนะหนูค่ะนะคือถ้าเรากระทำดีใช้ชีวิตดีกินดีนอนดีเนี่ยบางทีมันไปปิดสวิตช์พวกนั้นหมดเลยทำให้เราไม่เป็นโรคตามพันธุกรรมนะคะซึ่งสารจากพืชส่วนใหญ่นะถ้าเอาไปทดสอบไอ้กลไกพวกเนี้ยก็จะเจอว่ามันไปควบคุมepigenetic หรือกระบวนการปิดเปิดสวิตช์ยีนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคืออย่างเช่นไอตัวสเปอร์มิดีนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลง epigenetic นะคะสิ่งที่เหนือพันธุกรรมเนี่ยในเอนไซม์บางตัวที่ป้องกันไม่ให้รหัสพันธุกรรมเนี่ยอ่านค่าผิดเพี้ยนไปตามอายุนะคะ คือเวลาที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัวไปเนี่ยพออายุเยอะๆมันชักจะอ่านผิดนะคะมันก็จะเกิดการแบ่งตัวอะไรที่ผิดปกติไปแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะมีงานวิจัยอื่นที่มาสนับสนุนก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้อีกนะคะว่าไอ้ตัวลำข้าวเนี่ยมันดีกับสุขภาพร่างกายเรามีฤทธต้านมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่างานวิจัยชิ้นใหม่ที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมาเป็นเปิดกลไกใหม่ๆว่าไอสิ่งที่มันเคยค้นพบมาเน
1: ี่
0: ย มันเจอกลไกแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยน่าจะเป็นสารตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการไขความลับชะลอวัยซึ่งมันเป็นส่วนเล็กๆเนาะที่อยู่ในข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะจมูกข้าวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยการประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราเลือกข้าวได้แล้วก็เลือกข้าวที่มันไม่ขัดสีเพื่อที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ส่วนของจมูกข้าวอยู่ในอาหารมื้อหลักที่เรากินนะคะซึ่งนอกจากสารสเปอร์มีดีแล้วเนี่ยจริงๆเรารู้มาก่อนแล้วว่าส่วนของจมูกข้าวเนี่ยมันเป็นแหล่งของน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่หลายอย่างโดยเฉพาะพวกวิตามิน B ที่ไม่ทำให้เหน็บชาหรืออะไรต่างๆดูแลปกป้องระบบประสาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องกินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วเงี้ยเราก็ถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เลือกที่จะกินข้าวที่มันไม่ขัดสีนะคะแต่ถ้าแบบว่าเลือกไม่ได้เนี่ยอย่างที่บ้านหนูเนี่ย แม่ก็ชอบกินข้าวขาว
1: ข้าวขาว
0: เขาบอกข้าวกล้องมันแข็งอะไรอย่างนี้ ก็ต้องกินเสริมเอาอ่ะพูดง่ายๆถ้าอยากจะได้สารตัวนี้อ่ะนะคะ
1: หรือไม่แยกหม้อ
0: ไม่มีเวลาผมค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีครับโอเคครับของอภัยผู้เบิกของเรามีน้ำมันรำข้าว
0: และจมูกข้าว
1: และจมูกข้าวจำหน่าย
0: อยู่ในเม็ดเดียวกัน
1: อยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะถ้าหากคุณลองฟังอาจารย์อาพูดแล้วสนใจอยากจะลองกินก็มีทางเลือกนะครับทำและมาให้เรียบร้อยเลยนะทำมาให้เรียบร้อยเลยเป็นแคปซูลนิ่มน่ารับประทานมากนะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศแต่ถ้าหากว่ากินข้าวกล้องหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีจมูกข้าวเปล่าขายก็มีนะอาจารย์นะ
0: ใช่ชมกินเนาะ
1: คุณ
0: แต่ว่าก็ต้องเลือกคือบางทีหนูเคยซื้อมากินแล้วมันเหม็นสาบ
1: ใช่
0: หนูไม่รู้ว่าไปกินข้าวหรือว่าอะไรก็แบบไม่กล้ากินต่อ
1: มันมีเหมือนกันที่เขาแบบเก่าอะ มันเก่าแล้วก็เอามาขายก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคครับของเราก็มีกลิ่นข้าวนะ
0: ใช่แต่มันไม่ทราบ ยังกินได้
1: ใช่ไหมอาจารย์ของเราก็มีกลิ่นข้าวนะกลิ่นลำข้าวนะของแพ็กเกจเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นนะครับขนาดอยู่ในแคปซูลนิ่มเนี่ยยังมีกลิ่นเลยแต่ว่าของเราเนี่ยจะบีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเลยให้ได้สารอาหารครบถ้วนเดี๋ยวถ้าหากผู้ฟังสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับของเรามีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของไพพูเบตนะครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาสมุนไพรนะผลิตภัณฑ์ไพพูเบตที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้นะใช้เบอร์เดียวกับเมื่อคืนนี้022900473นะครับเมื่อคืนผมคุยกับคุณหมอมกรเรื่องถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมตกลงมีถ่ายนะครับมีถ่ายแต่ว่าทีวีพูลเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะของทีวีมาร่วมแจมกันก็หลายช่องบางทีตามไม่ถูกเหมือนกันนะก็ต้องตามโปรแกรมหน่อยใครที่อยากจะดูถ่ายทอดเอเชียนเกมเนี่ยสามารถติดตามทางฟรีทีวีของเรานะก็หลายๆประมาณ 4-5 ช่องที่เขาสลับกันถ่ายก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการผลิตภัณฑ์ไพพูเบตที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานไปได้เลยนะฮะอยู่พันทิพย์งามวงวานหรือผ่านพันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานมีผลิตภัณฑ์ไพพูเบตจำหน่ายทุกตัวเลยนะแล้วก็ไปปรึกษาพูดคุยกันนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ตก่อนจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการคุยโดยตรงกับอาจารย์อาหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ

0: สปอร์ตน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไปแล้วสนใจก็ไปหาซื้อมากินกันนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับฮัลโหลวางสายไปแล้วเหรองั้นโทรใหม่นะครับอ่ะเชิญครับตอนนี้สายว่างฮะเมื่อกี้โทรมานึกว่ายังอยู่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
1: อยากเรียนอาจารย์อาว่าเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ฉันทานยานอนหลับไปนอนมาเหมือนฝันร้าย
0: หรอ
1: มันเหมือนฝันร้ายมันเหมือนจะบ้าว่างั้นเลยฉันจริงๆผมยังคิดได้ที่คนที่ว่ากินยา กินเชื่ออะไรกินยาบ้าคงจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามฉันจะเปลี่ยนเป็นกินเนี่ยน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันจมูกข้าวกับอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าคะ
2: อันเดียวกันค่ะมันเป็นน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์ในเม็ดเดียวกัน
1: อ๋อแล้วจำไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะ
0: ไม่มีผสมอย่างอื่นครับไม่มีผสมอย่างอื่นมีน้ำมันรำข้าวกันกับจมูก
2: ตัวช่วยนอนหลับอีกตัวก็อภัยบี
1: สมมุติเราทานสองตัวเลยอภัยบีเม็ดหนึ่งแล้วก็น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเม็ดนึงเนี่ยสองเม็ดแต่มันจะหลับไหม
2: แล้วแต่คนด้วย
0: แล้วแต่คน
2: ไม่กล้ารับประกัน
0: หลับยากไหมเราเป็นคนหลับยากไหมครับ
1: โอ้เป็นคนหลับยากมากมากเลยและอย่างฉันเป็นคนอยู่คนเดียวอย่างเดี๋ยวนี้นะสมมติฉันดูละครอะไรที่มันจะยิงกันอะไรกันเนี่ยฉันจะดูไม่ได้ดูรู้สึกมันเครียด
0: นั่นแหละก็อย่าไปดูมัน
1: แล้วก็สมมติว่าถ้าดูเพลงเพาะๆดูไอ้ใน YouTube อะไรที่เป็นเพลงเพาะๆดูจะได้แต่อะไรที่จะเป็นโมโหดุอะไรกัน
0: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอะไรที่มันไม่ถูกกับชะโลกเราดูแล้วรู้สึกไม่ถูกกับเราก็อย่าไปดูมันเดี๋ยวยังไงตกลงจะสรุปยังไงดีครับ
1: สรุปว่าฉันจะซื้อค่ะอย่างจะกำลังจะจดเบอร์เนี่ยรออยู
0: ่ได้
2: แต่คืออย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับมานานเนี่ยไม่แนะนำให้หยุดยาเองกระทันหันเพราะจะยิ่งฝันร้ายนะหนูจะบอก
0: ฟังนิดนึงนะฟังนิดนึงนะเจอนะจ๊ะ
2: ม
0: ัน
2: จะยิ่งฝันร้ายแล้วก็นอนไม่หลับหนักมันต้องค่อยๆไต่ยาลงค่ะค่อยๆลดขนาดยาค่อยๆลดวันกินอ่ะแล้วก็เพิ่มตัวช่วยเข้าไปค่ะ
1: อ๋อจนเลิกเลยไม่ได้
0: หักดิบไม่ได้ครับ
2: ไ
0: ม่แนะนำให้หักดิบแล้วจะถอยหลังยังไงอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหม
2: ปกติกินอยู่กี่ชนิดคะกี่เม็ดกี่ชนิด
1: ธรรมดาเคยกินอยู่แค่เม็ดเดียวถ้าไม่หลับก็แล้วไปแต่นี่ว่าบางครั้งมันเคยจะทนไม่ไหวกินขึ้นมา2เม็ดมันพอทนไม่ไหวจะแบบนี้นะคะคืออยู่ดีๆวันประมาณสัก2ทุ่มครึ่งรอฟังเนี่ยก็ยังไม่มาเอานานอนไปเรามาหลับไปนี่พอตื่นขึ้นมาอันนี้หลับละทีนี้ไม่หลับนะพอไม่หลับนะกินไปเม็ดกินพอไม่หลับวันนี้มันหิวก็ไปหานู่นหานี่กินบางทีต้องกินไปอีกเม็ดสรุปแล้วคือ2เม็ด
0: บางวันใช่ไหมบางวัน2เม็ด
1: บางวันครับ
0: บางวันเม็ดเดียวบางวันไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไอ้วันไม่กินครับไม่มี
0: อ๋ออย่างน้อย1เม็ดแต่บางวันที่เครียดแล้วนอนไม่หลับจริงๆก็2เม็ด
1: ค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อครับ
2: ส่วนใหญ่วิธีการลดยานอนหลับอะค่ะถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้ลดลงประมาณสัก 25% ทุกๆ 1-2 สัปดาห์เช่นถ้าเราเคยกิน1เม็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลดเหลือเศษ3ส่วน4ของเม็ดแล้วก็คงไว้สัก2อาทิตย์แล้วก็สังเกตอาการดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: กินแล้วเว้นได้ไหมกิน2วันเว้นวันกิน3วันเว้นวันงี้พอใช้สูตรนี้ไม่ได้
2: คือบางคนทําได้แต่บางคนทําไม่ได
0: ้อ๋อก็ต้องลง
2: ก่อนแล้วพอระดับยาในเลือดมันลดเนี่ยมัน
0: ไม่ได้ไม่หลับ
2: ถอนยาใช่ค่ะ
0: ครับ
2: ต้องลองดู
0: ใช่ต้องลองดูแล้วปรับจิตใจไม่ให้เครียดไม่ให้คิดมากปล่อยวางผสมผสานกับการลดยาก็ลองไปปฏิบัติดู
1: แต่ฉันนั้นพูดความเครียดไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแต่มันคิดเอามาเครียดเองพรุ่งนี
0: ้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าไม่เครียด ไม่มีทางครับไม่เชื่อแน่นอนครับเครียดครับ แค่ฟังคุยก็รู้แล้วว่าเครียดครับอันเนี้ยแค่นอนไม่หลับเครียดแค่นอนไม่หลับคุณก็เครียดแล้วคุณก็ปล่อยธรรมชาติไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองปล่อยมันชิวๆโอเคปล่อย

0: วางไม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอจะได้
1: ม
0: ัน
1: ขาดคนคุยมันขาดคนคุยวันนี้สมมติ
0: เปิดวิทยุเปิดพระฟังในมือถือไม่มีพระเทศพระสอนดังนั้นเอามาช่วยเสริมได้ครับ
1: แต่ฉันเป็นโรคนี้ถ้าฉันโทรศัพท์มือถือมากๆหรือดู YouTube
0: เราไม่ได้ดูเราฟังเราเปิดพระธรรมะก่อนนอนมีหลายหลากหลายมากเลยถ้าเราต้องการเสียงเป็นเพื่อนลองปรับดู
1: แล้วถ้าเกิดจะกินอันนี้นะเดี๋ยวคุณบุรมให้เบอร์ฉันก่อนเบอร์มือถือเนี่ย
0: ถ้าจะกินอาจารย์เดี๋ยวถ้าจะกินอาจารย์ครับจะกินยังไงกับทางยานอนหลับด้วย
2: ก็กินพร้อมกันได้ค่ะก็เป็นหลังอาหารเย็นอย่างละเม็ดค่ะแต่จริงจะน้ำมันลำข้าวมันกินได้ถึง2เม็ดนะคะน้ำมันลำข้าว2เม็ดกีบบัวแดงเม็ดนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: กีบบัวแดง1เม็ดต้องกีบบัวแดงอาจจะต้องรีบกินหลังอาหารทันทีนะเพราะว่ามันมีพริกไทยอาจจะร้อนคอหน่อยลองดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามันร้อนคอก็พยายามกินหลังอาหารทันทีถ้าไม่ร้อนก็หลังอาหารจะสักเลทๆได้สัก5นาที10นาทีอะไรเงี้ย
2: ช่วงนี้กินกีบบัวแดงดีนะช่วงหน้าฝนเนี่ย คือช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเนี่ยจะกินพวกขิงนะคะพริกไทยดีปียาอุ่นๆร้อนๆน่ะดีแล้วก็เดี๋ยวสัก หน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไปพักยาตอนนั้นอย่างเง
0: ี้
2: ย
1: ธรรมดาฉันจะนอนห้องแอร์กันนะถ้าเย็นนักจะไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดมันร้อนนักไม่ได้เพราะต้องเปิด
0: แอร์เลยเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำให้นอนครับเปิดแอร์เถอะครับเปิดแอร์จะเลยเปิดแอร์แล้วนอนหลับ
1: มันจะไม่สบายค่ะเพราะเราแก่แล้วอยู่ตรง
0: ก็ใส่เสื้อหนาหน่อยใส่เสื้อห่มผ้าจะไปนอนเปลือย
1: ไม่เปลือยค
0: ่
1: ะไม
0: ่
1: เปล
0: ือ
1: ย
0: ก็เปิดแอร์นอนฮะปรับแอร์ให้มันพอดีปิดไฟให้สนิทไม่มีเสียงลองค่อยๆปรับดูนะ
1: แล้วกลัวจะเป็นบ้าเกินเห็นกลัว
0: เนี่ยเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเครียดเนี่ยเนี่ยยังเครียดเลยขนาดนี้ยังเครียดเลยอ่ะเชื่อเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเชื่อผมเป็นคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเนี่ยฟังดูรู้เลยคุณต้องปรับจิตใจคุณแล้วจะดีขึ้น
2: อาจจะต้องกินยาหอมเทพจิตด้วยถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันเหมือนคุ้มคลั่งอ
0: ่
2: ะ
0: ปล่อยวางสงบนะอ่ะเอาเบอร์ไปเป็นแฟนประจำอะไรไม่เคยจดเบอร์เลยเนี่ยฮะ
1: มีทุกอย่างเลยอ่ะกินทุกอย่างทุกวัน
0: ไม่เป็นแฟนประจำมาต้องรู้เบอร์สิฟังทุกวันฟังทุกวันแต่ไม่รู้เบอร์ได้ไงไม่ต้องอธิบายอ้าวเอาปากกามาจดเลย เดี๋ยวคนอื่นจะได้คุยบ้างเวลาจะหมด
1: จดแล้ว
0: 02
1: ค่ะ022ทีนะ
0: 022ทีแล้ว87710
1: 87710
0: เป็นเบอร์อัตโนมัติแล้วก็ต่อ2เอาไว้เบอร์หนึ่งเผื่อไว้086 563
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: 563
0: 1123
1: 1123อันนี้เบอร์ฝ่ายขายเลยไหมฉันจะเอาเบอร์
0: ฝ่ายขายทั้ง2เบอร์นะครับ
1: เพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเลยธรรมดาฉันเนี่ย
0: พรุ่งนี้ลองโทรไปเบอร์02ที่ผมไม่แน่ใจว่า02มีคนรับหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีคนรับก็ต้องโทรวันธรรมดานะวันเวลาราชการนะ
1: แล้วถ้าเบอร์806
0: เหมือนกันในเวลาราชการ
1: โอ้ธรรมดา
0: ลองโทรดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายขายเนี่ยเขาเสาร์ที่เขามีคนมารับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวฉันขอพูดเฉพาะไอ้ยาที่ฉันกินสารพัดเนี่ยนะฉันไม่เคยซื้อเลยลูกชายไปซื้อไทยบีไทยเบอร์เคยซื้อมากินแต่พอกินไปมันเบื่อไม่อยากกิน
0: โอเคไม่เป็นไรเราซื้อเองบ้างไม่ต้องให้ลูกชายซื้อนะ
1: มาซื้อเขาไม่ว่าอะไรฉันสั่งก็ซื้อทั้งนั้นแหละทีนี้เนี่ย
0: จะบอก
1: เนี่ยอยากจะกินเร็วเพราะฉันต้องสั่งอาทิตย์นี้ถึงจะได้อาทิตย์หน้าเขาถึงจะมา
0: โอเคครับตามที่อาจารย์แนะนำไปเลยนะ
1: แล้วฉันจะบ้าไม่อย่างนี้กลัวหรือเ
0: ปล่าไม่บ้าหรอกถ้าหากว่ารู้จักปล่อยวาง
1: ฉันจะต้องไปเที่ยวแหละมัน
0: ปล่อยวางไปเที่ยวมันจะคิดอะไรมากไม่ต้องคิดและไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวความเครียด
1: ไม่ต้องกลัว
0: อะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นนะโอเคนะจ๊ะ
1: ฉันได้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉันจะสบายทุกอย่าง
0: นั่นแหละโอเคทำให้ได้ครับ
1: ไม่มีอย่างเดียว

0: ฉันอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีอย่างเดียว
1: เข้าใจเข้าใจ
2: หาแมวมาเลี้ยง
1: หาลองดู
0: คุณแมวมีนะหมาเหมือ
1: มันอยู่มันอยู่ที่ใจเราคุณนะครับมันอยู่ที่ใจเราครับมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเลยถ้าอยู่คนเดียวมีความสุขได้ไหมได้เราก็อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขของเราได้ครับนะลองปรับดูนะลองหาหนังสือมาอ่านนะอ
0: ่
1: านหนังสือมาอ่านที่ทำให้เราสบายใจอ่ะ
0: ถ
1: ึ
0: งว่าแกนพยายามทำงาน
1: โอเคเนาะแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วไม่ปฏิบัติลองปฏิบัติดูนะครับ
0: ครับ
1: โชคดีครับโชคดีจ้ามันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะโอเคครับยกเว้นโรคภัยแค่เจ็บมีแล้วก็รักษาไปเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็อย่าเล่นมือถือมากนะบางทีคนแก่อยู่คนเดียวเล่นมือถือหนูว่ามันมีผลต่ออารมณ์เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เลือกฟังเลือกเสพสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจผ่อนคลายอ่ะสายนี้เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคือฉันอยากถามว่าม่านลำข้าวจมูกที่เนี่ยเป็นโรคอะไรมาคะที่ทานดันหรือว่าไม่
1: มีข้อห้ามอะไรไหมอาจารย
2: ์อ๋อก็คนที่กินยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินค่ะเพราะว่ามันทำให้เลือดหยุดไหลช้าเนาะตัวยาวาฟารินเองอ่ะแล้วก็พวกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตระกูลน้ำมันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาอ่อนๆได้แต่ถ้าเป็นแอสเพรินคอพิโดเกรลพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอ่ะกินได้นะคะแต่ถ้าจะไปทำอะไรที่ต้องผ่าตัดเสียเลือดก็หยุดอย่างน้อยสัก7วันค่ะ
1: อ
3: ย่างนั้นคนที่เป็นโรหิตจางแล้วก็กินได้ไหม
2: กินได้กินได้ค่ะมันไม่ได้ว่าคือไม่ได้ทำให้เลือดจางค่ะแต่มันทำให้การไหลเวียนเลือดดีพวกเนี้ยน้ำมันอะคนละอย่างกันนะการไหลความเร็วของเลือดกับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยคนละอย่างกันค่ะ
3: ค่ะฉันสนใจแต่ก็โอเคถ้าฟังคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วโอเค
1: โอเค
2: ค่ะ
1: เคลียร์เน
3: า
1: ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: จ้าเอ้าต่อครับมีเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะอ่ะมาทีสายต่อมาเลยครับเชิญครับสายต่อมาเชิญเลยนะครับเบอร์020287710เนี่ยมีทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรนะแล้วก็ฝ่ายขายด้วยนะครับเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่ฝ่ายต่างๆได้เชิญครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
2: แต่
4: เจอกันแล้วค่ะฟังประจำวันก็ฟัง
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
4: อาจารย์อาค่ะสวัสดีนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณอ้าวลืมชื่อแล้ว
1: คุณบรรลง
4: คุณบรรลง
1: จ้า
4: จินดารัตน
1: ์จ้า
4: ไม่ลืมหรอกค่ะอาจารย์อาคะท
2: ุ
4: กอย่างที่อาจารย์แนะนำอ่ะประพฤติทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าบังคับไม่ได้คือตอนทานข้าวเนี่ยมันอดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ทำไมครับ
4: เขาบอกว่าให้ทานข้าวน้อยๆข้าวหอมมะลิขาวๆใช่ไหมมันนุ่มนวลดีมันก็ชอบทาน
1: อ
4: ะ
1: ก็แนะนำให้กินข้าวแนะนำให้กินข้าวกล้องแต่ว่ากินข้าวกล้องไม่ได้ต้องไปกินข้าวขาว
4: ไม่ได้มันแข็ง
1: อ๋อไม่ฝืน
4: เคยทานมาแบบนี
1: ้โอเคแล้วไงต่อครับ
4: จะบอกอาจารย์อาว่าทานสามเวลาเลยแบบ
2: ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะแต่ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าทานผักเยอะไงอาจารย์อา
1: ดี
4: ทานผักเยอะ
1: ดีครับ
2: คืออย่างนี้แหล่งของสารอาหารเนี่ยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้กินข้าวกล้องได้ทุกวันทุกมื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าแหล่งของสารอาหารที่เราอยากได้จากข้าวกล้องเนี่ยเช่นวิตามินบีหรืออะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยบางทีเราไปกินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
4: อ๋อทานค่ะพวกถั่วเธอพวกทานหมดเลยทุกอย่างเลยที่อาจารย์อานบอกนะคะอาหารทานครบหมู่แต่ว่าไอ้น้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็น อย่างชงนะคะคิดว่าใช่นะคะว่าซื้อฐานยี่ห้อออกชื่อได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
4: อ๋อไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้
4: เน
1: ี่
4: ยชงรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมอะไรเงี้ย
1: กินแล้วถูกต้องโอเคครับ
4: ค่ะกินทานตอนเช้าๆนะคะแก้วเนี่ยแล้วตอนจะนอนแก้วมันสดชื่นมากเลย
1: มันน้ำมันนำข้าวแท้ป่ะเนี่ยมันชงน้ำร้อนเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเป็นน้ำมันลำข้าวหรือว่าเป็นลำข้าวครับ
4: คิดว่าไม่รู้มีต้นข้าวนี่คะในภาพเขาอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่มีนะผมไม่เคยเจอน้ำมันลำข้าวมาชงดื่มเนี่ย
4: นี่
1: หรอ
2: น้ำมันหรือลำข้าว
1: นี่เออนั่นน่ะสิ
4: มันเป็นแบบไม่ให้ออกชื่อแถวเนี้ยทานมันดีนะ
1: อ๋อไม่เป็นไรโอเคผ่านไปกินอะไรที่มันมีประโยชน์กินไปเลยครับโอเคครับ
4: ค่ะ
1: แล้วคำถามคืออะไรเนี่ยคำถามคืออะไรเนี่ยมีคำถามป่ะ
4: อยากจะถามเรื่องข้าวของอาจารย์อา
1: ถามเลยถามเลยจ้ะถามเลย
4: ว่ามีขายใช่ไหมคะ
1: มีขายครับมีขายเป็นกระปุกครับ
2: ค่ะ
4: ดีเลยค่ะจะได้ซื้อทานนะคะเห็นอาจารย์อาบอกว่ามีขายวันนี้ค่ะ
1: จ้ามีขายมาหลายปีแล้วครับ
4: ธรรมดาทุกวันเนี่ยทานขมิ้นทานอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้ผิวนะ
1: ได้ครับได้มีส่วน
4: เพราะว่าทานประจำมาเลยนานแล้วอ่ะ
2: ค่ะจริงๆเวลาซื้อค่ะคือเราก็เลือกฉลากดีๆไม่ต้องซื้อของอภัยภูเบศก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเออยี่ห้อนี้ดีเรากินแล้วดีอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะอย่างวันเนี้ยหนูเพิ่งกลับจากห้างนะหนูก็ไปหาดูจมูกข้าวชงเหมือนกันนะคือก็อยากกินทั้งน้ำมันด้วยจมูกข้าวชงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าอ่านแล้วว่ามันมีพวกครีมเทียมมีน้ำตาลแบบสังเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่เขาแบบธรรมชาติแท้ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนะที่หนูก็ไปหาซื้อแบบชงมาแล้วมันหืนก็ไม่ค่ากินอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครเจอผลิตภัณฑ์ที่มันดูดีกินแล้วดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเอาไปภูเบศก็ได้ค่ะ
4: ค่ะแต่ที่นี่ค่ะนี่มันหอมนะคะอาจารย์อาชงแล้วกลิ่นหอมขึ้นเลย
1: จ้าพอแล้วจ้า พอแล้วจ้าไอ้ตัวนี้พอแล้วอ่ะ
4: โอเคแหมชมก
1: ็
4: ไม่ได้
1: ก็ชมไม่ได้เขาไม่ให้ชมครับงอนงอน
4: นี่ไม่ต้องทานน้ำมันข้าวก็ได้ทานอาจารย์อาน่ะ
1: โอ้
4: จริงนะอาจารย์อาพูดเพราะมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
4: ชอบตอนเสียงคุณอาจารย์อานตอนไหนรู้ไหม
1: อาจารย์อาพูดเพราะแต่ผมมาพูดไม่เพราะครับ
4: เพราะค่ะก็อยากเบรกก่อนนี่คะก็เลยเบรกมาก
1: เอาสรุปเอาเดี๋ยวรามันจะหมดเหลือนาทีครึ่งจะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหม
4: จะถามเพิ่มเติมว่าพักผ่อนได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายโยคะบอกพี่คนเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้พระดีที่สุดเลยค่ะแล้วนอนหลับสบาย
1: ไหว้พระดียังไงไหว้พระดียังไง
4: คะ
1: ไหว้พระดียังไง
4: พระเหรอคะ
1: ไหว้พระแล้วดียังไงครับ
4: ดีที่แค่นั่งสมาธิด้วย
1: เออนั่งสมาธิเนี่ยดีแน่นอนถ้าทำสมาธิได้
4: ไหว้พระเราต้องไหว้พระด้วยนั่งสมาธิด้วยนะคะ
1: ใช่
4: เพราะว่าทุกวันนี้
2: พี่เสียงเด็กนะเนี่ย
4: ยารักษา
1: เขาอายุเพิ่ง20กว่าเองจะไม่เด็กได้ไง
4: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยคนพูดอยู่เนี่ย
4: เนี่ยเหรอ
1: ใช
4: ่โอ้คุณเห็นตัวจริงคุณจะงง
1: งงสิงงแน่นอน
4: ลงแน่นอนเลยจริ งๆนะจะบอกให
1: ้ตกลงทำสมาธิด้วยนะทำสมาธิด้วยไหว้พระด้วยเนา
4: ะ
1: โอเคดีมากเลยครับ
4: เป็นสิ่งจะบอกให
1: ้ดีครับดีครับถูกต้องแล้วครับโอเคเนาะหมดเวลาเน
4: า
1: ะ
4: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะอาจารย์บ๊ายบายราตรีสวัสดีค่ะ
1: ราตรีสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บโอเคส่งอาจารย์อาส่งผู้ฟังเข้านอนนะครับวันนี้เราสบายๆนะเพราะฝนตกคงจะนอนหลับสับฝันดีกันแน่นอนเลยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ่ะหมดเวลาครับก็สาระบ้างสนุกสนานบ้างเนาะตามภาษาคนครอบครัวเดียวกันไปฟังข่าวต่อครับหมดเวลาครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
4: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วน

0: ในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกฤตพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกแล้วในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็แน่นอนว่าเมื่อจะฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อนั้นดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เรามาพบกันเป็นช่วงที่จะมาพูดคุยเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเองบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ไปอ่านก่อนพระอาจารย์จะมาพูดคุยได้ก็ต้องอ่านมาก่อนอ่านบางทีไม่ได้อ่านรอบเดียวต้องอ่านของฉบับสำนวนแปลนี้แล้วก็สำนวนแปลอีกอันหนึ่งภาษาอังกฤษว่ายังไงบาลีถูกต้องไหมเรามีการเทียบเคียงกันแล้วก็ลุยอ่านด้วยอรรถกถาด้วยคือเพื่อว่าจะให้มาอธิบายได้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับในช่วงของคลังพระสูตรที่คลังพระสูตรนั้นจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟังแต่ในขุดเพชรจากพระไตรปิฎกวันเสาร์จะไม่อ่านให้ฟังแต่จะอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็จะรู้เรื่องราวมาอยู่กันต่อเนื่องกันไปอยู่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระอาจารย์เนี่ยนัดกันเอาไว้ว่าเราจะไล่กันไปทีละบรรทัดให้จบไปทีละข้อผ่านไปทีละหน้าจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปจากเล่มต่อไปแล้วก็เล่มต่อไปอีกจนมันครบหมดทุกเล่มก็มาขึ้นเล่มที่3เล่มแรกก็จะเป็นส่วนของอังคุตตรนิกายเล่มที่1หมวด1หมวด2หมวด3เล่มที่2ก็จะเป็นส่วนของจตุกนิบาตคือหมวด4ประการแล้วเล่ม3นี้ก็จะเป็นหมวดของธรรมะ5ประการโดยเอกสารหรือว่าชุดหนังสือที่เราใช้เป็นหลักในช่วงของการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้มีให้อ่านฟรีๆอยู่หลายๆที่หลายๆเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดมาเป็น PDF ดูจากแอปในมือถือก็สามารถทำได้
0: Okay. อ
1: ันนี้คือหลายๆครูบาอาจารย์หลายสำนักท่านก็ได้จัดทำข้อมูลประเภทนี้ไว้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็มีการเทียบเคียงทั้งจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการศึกษาทีนี้จุดประสงค์ของการศึกษาก็คือเพื่อให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจอย่าให้เกิดเป็นอันตรายจากการศึกษาอันตรายจากการศึกษามีคุณใจเช่นว่าถ้าศึกษาแล้วก็มาทุ่มเถียงกันนะว่าเฮ้ยนี่ไม่ถูกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าที่หลังจริงๆมันต้องมาพูดก่อนที่ท่านเข้าใจถูกจริงๆมันผิดอย่างนี้ถ้าทุ่มเถียงกันนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องกันแน่นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นแต่เราจะป้องกันอันตรายจากการศึกษาก็ต้องด้วยการให้ข้อมูลที่เราไปศึกษานั้นธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นในช่วงวันอื่นๆตลอดสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเนื้อหาอื่นๆที่จะไปเน้นเรื่องการปฏิบัติบ้างทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะต่างๆบ้างเพื่อที่จะประกอบกันแล้วท่านผู้ฟังที่สนใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกก็ติดตามกันในช่วงของวันเสาร์ได้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่ที่ข้อ63แต่ละตอนแต่ละเอพิโซดก็จบในตัว
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นหมวดที่มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ5ประการเรียกว่าเป็นปัญจกนิบาตข้อที่63วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคุณใจเนาะ
0: เจ้าค่ะประถมวัติสูตรนะเจ้าค่ะ
1: ใช่จะเป็น2ข้อที่มาด้วยกันข้อ63และข้อ64 63 64ว่าด้วยเหตุเป็นเครื่องเจริญธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญโดย63จะพูดกับอริยสาวก64จะพูดกับอริยสาวิกาคือผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเอง
0: ค แล้วค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องแยกเป็นชายหญิงพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: แล้วค่ะ
1: แต่ว่าหัวข้อเหมือนกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะแล้วก็แค่เปลี่ยนลักษณะของสรรพนามในการใช้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นเอง
0: แล้วค่ะ
1: เพราะว่าในภาษาบาลีมันจะมีลิงคำว่าลิงเนี่ยหมายถึงเพศ
0: แล้วค่ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้ภาษานี้คำพูดแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้คำพูดภาษาอีกลักษณะหนึ่งคำของภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นว่าผู้ชายก็จะครับผู้หญิงก็จะค่ะอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้คำศัพท์อื่นของเรามันจะมีแค่นี้ค่ะกับครับเท่านั้นแต่อย่างน้ำหรือว่าลมจะไม่ได้มีเป็นเพศว่าชายหรือหญิงสไตล์เราจะไม่มี
0: เจ้าค่ะไม่เหมือนฝรั่งเศสนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: แต่ฝรั่งเศสเขาจะมีเพศ
1: ใช่ก็จะถ้าเทียบเคียงก็จะเป็นของภาษาฝรั่งเศส
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นภาษาที่อยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็เป็นบางส่วนอันนี้ภาษาบาลีเนี่ยเป็นทุกข้อเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จึงแยกเป็น2เพศใน63และ64เรามาทำความเข้าใจหัวข้อก่อนว่าที่ว่าเจริญพัฒนาประเสริฐเป็นสาระคือถ้าชีวิตเราต้องการความเจริญต้องมีห้าข้อนี้หรือถ้าชีวิตเรามันไม่เจริญอยู่มันล่มจมอยู่มันมีปัญหาอยู่แสดงว่าห้าข้อนี้อันใดหนึ่งเนี่ยมันบกพร่องไปโอเคนะทั้งสองทางเจริญหรือเสื่อมก็คือมีหรือไม่มีนั่นเองอะไรห้าข้อนี้เอาดูหัวข้อก่อนก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างธรรมะ5ข้อนี้บางทีเราก็คุ้นๆนะ
0: คุ้นชินอยู่นะเจ้าค่ะ
1: เออศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะได้ยิน4ข้อนี้อยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อนี้เป็นธรรมะที่เราเคยผ่านมาแล้วในหมวด4จตุกนิบาตเราจะเอาข้อสุตตะออกไปเหลือแค่4ประการในที่นี้พอมี5ประการก็เพิ่มสุตตะเข้ามาด้วยคืออะไรเรามาไล่กันดีแล้วก็ศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความมั่นใจความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจเลื่อมใสเลื่อมใจความเชื่อก็ต้องในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าหรือตัวพระพุทธรูปสมัยก่อนพระพุทธรูปไม่มีด้วยซ้ำสมัยก่อนมีตัวพระพุทธเจ้าอยู่เป็นธาตุสี่ท่านก็ยังไม่ให้เอาใจมาใส่ในธาตุสี่ด้วยซ้ำแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อความลงใจเริ่มใส่นั้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้เอาความรู้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงธาตุสี่หรือพระธาตุหรือตัวพระพุทธรูปไม่ใช่ในข้อที่หนึ่งในประการที่สองในข้อแรกศรัทธานี้ก็คือศรัทธาในพระธรรมก็ต้องเน้นย้ำว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าในหนังสือนะหรือในความรู้ที่ว่าท่านบอกสอนไม่ใช่หนังสือซีดีโอ้ยจะบอกว่าเป็นพระธรรมมันไม่ใช่มันอยู่ภายนอกมากๆเลยเอาต่อให้เราจำได้ในข้อที่เราจำได้ในสมองมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่มันอยู่ระหว่างหูมันยังไม่เข้าถึงใจแต่พระธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันต้องเข้าไปในสู่ในจิตใจของเราก็มาปฏิบัติได้เอามาใช้ได้เป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: หนึ่งคือพระธรรมแล้วก็ศรัทธาในประการที่สามในข้อแรกคือศรัทธานั้นก็ต้องมั่นใจในการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วดีชอบตรงควร

0: ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วก็อย่าไปติดตรงที่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองว่าจะหมายถึงหมู่นี้เท่านั้นไม่ใช่อุปสงค์อุปสิกาก็ได้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเจ้าลิชุบีที่บางทีเขามีความเกเรมีความหยาบคายแต่ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเพราะนั้นก็ความดีของความเจริญของเขาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อดีของเขาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนดีที่มีเอาเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิกาก็ได้เนี่ยในข้อ63ท่านจึงยกเรื่องผู้ชายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกข้อ64ก็จึงยกผู้หญิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกาได้หมดก็จึงต้องมีศรัทธา3ประการพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชหรือว่าต้องเป็นอริยสาวกที่เรารู้หรือพระพุทธเจ้าพยากรณ์แต่ว่าหมายถึงใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ว่าหมู่นั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือศรัทธาข้อที่สองคือศีลศีลนี่คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ศีลห้าเรานี่เองน้อยที่สุดเราอย่างน้อยก็ต้องมีศีลสี่อะศีลสี่ประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่กระทำจากการฆ่าสัตว์พรากชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงไป
1: ครับค่ะ
0: ข้อที่สองคือการลักทรัพย์เว้นขาดข้อนี้หรือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้ข้อที่สามคือการประพฤติผิดในกามข้อที่สี่คือการจงใจกล่าวเท็จเว้นขาดในสี่ข้อนี้ดื่มน้ำเมาก็อาจจะรู้ประมาณเอาก็ได้อะพอได
1: ้จุกะยกให้บางนะเจ้าค่ะ
0: ยกให้บาง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างน้อยมี4ข้อแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มเติมในบางครั้งบางคราววันพระวันสำคัญท่านอาจจะรักษาศีล8บ้างก็เพิ่มเติมเรื่องการเว้นอาหารเย็นเพิ่มเติมเรื่องการทัดทรงประดับประดาเพื่อความสวยงามเพิ่มเติมเรื่องการเว้นนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีรวมถึงการดูกาลเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมเราก็จะดีขึ้นมาได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นความปกติของนักบวชก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าต้องมีศีลที่เกินกว่าศีล8ขึ้นไปเช่นสำหรับพระก็ต้องโกนผมหรือว่านุ่งห่มผ้า3ผืนก็จะเป็นลักษณะสำหรับนักบวชนั้นนั่นคือข้อที่2
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่3คือการฟังสุตตะสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังหรือแปลว่าการร้อยเรียงก็ได้เหมือนเข็มก็ได้ที่เขาจะไปร้อยเรียงก็คือฟังที่จะหาความรู้ถ้าในยะของการร้อยเรียงก็จะมาใช้กับคำว่าในพระสูตรสูตรเนี่ยคือเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันไว้ด้วยกันหรือในความหมายคือหนึ่งก็คือว่าพูดมาแล้วให้คุณฟังทำความเข้าใจในข้อนี้คนที่มีการฟังมากสลับมากเนี่ยจึงเป็นวิธีการหาความรู้ของคนในสมัยนั้นคือหนังสือตำรานี่มันมีน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยคงทนวิธีการที่จะจดจำความรู้ได้ดีที่สุดเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็คือการทรงจำเอาเพราะฉะนั้นจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณทรงจำไว้ด้วยการบอกปากต่อปากใช้คำนี้ว่ามุขปาฐะทีนี้คุณจะมารู้สิ่งที่เขาบอกปากต่อปากมาได้ก็ต้องใช้หูฟังไงใช้หูฟังจึงเรียกเป็นผู้ที่สดับฟังมาก
1: ถูกค่ะ
0: ทีนี้สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเรามีมากขึ้นวิธีการเริงพิมพ์เทคโนโลยีเรื่องหมึกเรื่องกระดาษมันมีจึงมีตำราเพราะฉะนั้นการอ่านตำราการศึกษาข้อมูลตรงนี้จะมาจัดอยู่ในเรื่องของการสดับฟังก็ได้แล้วคำเนี้ยเขาก็เอาไปใช้ในบทที่เขาสอนกันถึงคนที่จะเก่งขึ้นมาได้ใช้คำว่าสุจิปุลิคุณใจจำได้ไหม
1: จำได้เจ้าค่ะตอนเด็กจะท่อง
0: สุจิปุลิใช่ไหมเทคนิคในการที่จะไม่เรียนเก่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สุก็มาจากตรงนี้แหละคือสุตะคือการฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้การฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องอะไรก็ได้ต้องกระชึงเตือนไว้มีสองนัยยะถ้าฟังเรื่องที่เป็นนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการครองเรือนไม่ได้เป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่า

0: งั้นนั้นน่ะไม่ดีฟังแล้วมันจะทำให้เกิดแบบความที่จิตมีกิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นว่าถ้าเอาฟังเพลงฟังรำฟังดนตรีไม่ดีไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้หรือฟังคำสอนที่มันไม่ได้เรื่องนะฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องผิดผิดไม่ได้ในการฟังที่นี้ก็ต้องเจาะจงเอาว่าการฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้ถึงช้างช้างที่รู้ฟังเป็นว่างี้ช้างที่รู้ฟังก็คือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรเขาจะเงี่ยโสดคอยฟังว่าเอ๊คำพูดนี้คือเป็นช้างเนา
1: ะ
0: ช้างก็มีภาษาช้างใช่ไหมแล้วช้างจะมาเข้าใจภาษาคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังดีๆไง
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เดินหน้าหรือถอยหลังให้ซ้ายหรือฝาฝาหรือซ้ายให้มันฟังแล้วมันใกล้ๆเคียงกันก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องเงียบสดคอยฟังให้ดีนี่ตรงนี้ก็จึงมาบอกถึงว่าถ้าอริยสาวกเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยเอาฟังอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเงียบสดคอยฟังอันไหนไม่ใช่ไม่ต้องฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชั้นที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งฟังแล้วให้เกิดสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสุตตะคือหัวข้อที่ท่านยกมานี่นะคุณชัยคือมันสั้นๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สัทธาคำเดียวแต่ถ้าเราเคยศึกษามาอย่างเต็มที่แล้วจากในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกพระอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอว่าถ้ามีศรัทธาคำเดียวต้องหมายถึงสไตล์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์เจ้าค่ะ
0: เริ่มจากบทที่ว่าอิติปิโสปะกวา
1: เจ้าค่ะ
0: สวากาโตแล้วก็สูตรติปิฏฐโนนี่คือศรัทธาศีลก็ต้องเป็นศีล5หรือศีล8หรือศีลที่มากขึ้นไปกว่านั้นสุตตะในที่นี้ก็ต้องหมายถึงการฟังสิ่งที่เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตางดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดฟังแล้วให้เกิดสมาธิก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือเห็นแต่หัวคุณต้องรู้ไส้ในของมันทันทีว่าไส้ในของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ถึงจะเข้าใจถูกต้องนั่นคือประการที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนประการที่4คือการสละออกใช้คำว่าจาคะคำว่าจาคะคือการสละคือยินดีในการที่จะให้ดีใจเวลาที่มีคนมาขอพอใจในการจำแนกแจกทานมีมือชุ่มอยู่เสมอท่านจะใช้คำนี้ที่ว่ามีมือชุ่มอยู่เสมออันนี้มีเรื่องเล่าที่มาในนิทานชาดกอยู่นะว่าเวลาคนเขาเดินทางเขามีอาหารอยู่ในเป้หรือในกระเป๋าหรือในไถ่ของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเขาจะคิดว่าเจอคนที่เราสมควรจะให้เราอยากจะให้ก่อนที่จะให้เขาต้องล้างมือก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก็จะมีกิริยาอาการที่เป็นแบบนี้พอล้างมือเสร็จแล้วก็คดข้าวให้หรือตักข้าวให้ให้เสร็จปุ๊บฉันก็ไปตามทางของฉันก็เดินไปอีกหน่อยเอาเจอคนที่คิดว่าเราอยากจะให้อีกเอาคุณก็ต้องล้างมืออีกก็ค่ะให้อีกอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มือมันจึงชุ่มอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะคือให้อยู่เรื่อยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ภาษาไทยจะมีศัพท์ที่คล้ายๆกันสำนวนก็บอกว่าหัวกระไดไม่แห้ง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หัวกระไดไม่แห้งเพราะอะไรเพราะมีคนมาหาอยู่เรื่อยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้า
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็ต้องมาล้างเท้าที่หัวกระไดหัวกระไดมันก็เลยไม่แห้งสักทีเพราะว่ามีคนมาหาอยู่เรื่อยนี่ก็จะเป็นสำนวนที่คล้ายๆกันม
1: ี
0: ฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอทีนี้ในการสละออกก็ต้องสละออกในตามนัยยะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเจ้าลิชบีจำได้มาที่ว่าแบ่งจ่ายทรัพย์อยู่5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคู่ครองหรือบุตรหรือคนงานคนใช้เลี้ยงดูเพื่อนเลี้ยงดูคนดีๆเทวดาหรือว่าเลี้ยงดูสมณพราหมณ์สละออกแบบนี้ถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราเรียนหนังสือหรือว่าจบดีกรีด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นจบป.4 แต่ถ้ามีปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นดับไปนั่นคือคุณมีปัญญาในทางตรงข้ามถ้าจบด็อกเตอร์แต่ว่าไม่สามารถเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปได้มีความยึดถือมีความโกรธไม่พอใจนั่นก็ชื่อว่าไม่มีปัญญาป ัญญาในที่นี้จึงหมายถึงการที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเราห้าข้อนี้ศรัทธาศีลสุตตาชาคะปัญญาแล้วมันทำให้ชีวิตเราเจริญได้ยังไงประการที่น่าสนใจคือว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มีความเปลี่ยนในการตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมีความเปลี่ยนแล้วสำเร็จได้ศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างสุตตะนี่คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอคือเพราะว่าบางทีกว่าที่เราจะหาทางที่มันถูกต้องได้นี่นะบางทีมันก็ผิดพลาดมาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: พอผิดพลาดมาแล้วให้เราฟังเราแก้ไขมันก็ทำให้ถูกได้เพราะว่าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไงมันมีข้อพลาดมันมีความเนิ่นช้ามันมีความเฉื่อยชามันมีอยู่แล้วให้เราจะปลดทีละข้อทีละจุดทีละประเด็นก็ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมมันจึงเจริญได้สุตตะมันจึงมาช่วยในข้อนี
1: ้จึงสำคัญ
0: สำคัญสำคัญใช่จาคะล่
1: ะ
0: จาคะก็ทำให้มีกัลยาณมิตรเพราะว่าเวลาเราสละออกให้เนี่ยเราชนะใจคนอื่นเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรดีได้พอมีการให้มีการแบ่งปันเราจะรักษามิตรไว้ได้เป็นการสงเคราะห์คนอื่นเราก็จะเป็นเหตุในการนำความดีๆมาให้กัลยาณะคือความดีกัลยาณมิตรคือเพื่อนหรือคนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาจะนำความดีมาให้เกิดในชีวิตของเราจาคะก็จะช่วยได้แล้วปัญญาอย่างที่เคยบอกไปว่าจะเป็นตัวที่จะทะลุทะลวงให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งระดับหนึ่งเป็นเบรกทรูขึ้นไปเป็นการที่เราจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือยึดติดในข้อใดๆยังรวมถึงความที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่5อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่ให้เกิดความเจริญให้เกิดความประเสริฐตั้งตนไว้สำหรับในความที่จะเป็นสาระได้ถ
1: ือ
0: เอาสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระได้ขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้ทีนี้ถ้าเราดูในชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามันยังไม่เจริญนะทำไมมันบอกว่าแบบดักดานมืดมนต่ำตมอยู่เหมือนเดิมจะพัฒนาก็ต้องพัฒนา5ข้อนี้5ข้อนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาให้เราเจริญขึ้นได้มีสาระถือเอาสิ่งที่ถูกต้องได้ในทั้ง2ข้อ63และ64ก็จะเป็นสำหรับฝ่ายชายไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรืออุบาสกฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือแม่ชีหรืออุบาสิกาให้ถือเอาข้อนี้เป็นหลักแล้วก็จะตั้งตนไว้ในโลกได้ใน2ข้อแรกที่เราพูดถึงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่65 65และ66ก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันเลยไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งหัวข้อต่างกันนิดหนึ่งด้วยบทพยัญชนะเท่านั้นแต่อรรถความหมายคำแปลนั้นเหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สูตรที่เรียกว่าสากัจฉาสูตรและสาชีวสูตรสากัจฉาคือการสนทนานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดถึงว่าคนที่ประกอบด้วยธรรมะ5อย่างนี้นะที่จะพูดต่อไปเนี่ยสามารถหรือสมควรหรือดีงามที่จะสนทนาด้วยที่จะพูดคุยด้วยอย่างในรายการช่วงของวันอาทิตย์นะที่เรามักจะพูดว่าเป็นธรรมสักก
1: ชา
0: การพูดคุยสนทนากันด้วยประการใดประการหนึ่งยกเป็นคำถามของท่านผู้ฟังบ้างยกเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างข่าวสารบ้างหรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมลักษณะนั้นเนี่ยคือการสากัจฉาการพูดจากันสนทนากันการโต้ตอบกันการถามคำถามถามไปตอบมาตอบมาถามไปนี่คือสากัจฉา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อ65ส่วน66จะพูดถึงการสาชีพคำว่าสาชีพนั้นหมายถึงการถามปัญหาเหมือนกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นลักษณะที่ว่าแบบคลุกคลีกันพูดคุยกันสากัจฉาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เน้นมาในทางพูดคุยซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สาชีพเนี่ยจะเป็นเน้นมาในลักษณะที่ถามตอบกันซะมากกว่าแต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สนทนาก็มันต้องมีถามมีตอบต้องมีพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้คุณเห็นว่างั้นฉันเห็นว่างี้แล้วคุณเห็นว่าไงมันก็ต้องมีถามมีตอบ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นคำที่เป็นซินอนิมกันเป็นความหมายคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีการพูดถึงในห ัวข้อ2 อย่างนี
1: ้
0: 65และ66
1: เจ้าค่ะสาชีพนี่อาจจะเป็นว่าถามคำถามอะไรเราก็ตอบคำถามนั้นเหมือนถามตอบแบบอินเทอร์วิวแบบนี้นะเจ้าค่ะแต่สนทนานี่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นแตกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ในประเด็นที่เราคุยกันนั่นคือสักฉานะเจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านแล้วก
1: ็ประ
0: มาณสาชีพก็จะมีความหมายในย่าหนึ่งด้วยว่าเป็นอยู่ร่วมกันร่วมสิกขาสาชีพเนี่ยก็จะมีคำพูดนี
1: ้
0: ก็คือเป็นอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันแบบว่าสงสัยกันก็อนุเคราะห์กันนี่คือลักษณะของสาชีพด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไส้ในเขาเป็นยังไงบ้างไส้ในก็จะมีเหมือนกันใน5ประการนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ5ประการนี้ในข้อแรกก็คือต้องว่าถึงพร้อมด้วยศีลนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือปฏิบัติดีในนั้นแล้วก็พอถามปัญหาที่ปรารภเรื่องศีลก็สามารถตอบได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้ถ้าท่านฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการที่ระงับดับกิเลสมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งที่บอกว่าทางให้ถึงวิมุตติคือบางทีเราได้ฟังคำสอนถามเขาแล้วเขาตอบให้เราได้บางคนถามแล้วเขาตอบไม่ได้คนที่ถามแล้วตอบได้สามารถที่จะเพียงพอทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ก็คือเพียงพอแค่ตนเองแต่อาจจะไม่เพียงพอให้คนอื่นหรือบางทีตัวเองอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในข้อนั้นยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่แต่ถามแล้วตอบได้ก็คือไม่เพียงพอกับตัวเองแต่ว่าเพียงพอกับคนอื่นอยู
1: ่อืมถูกค่ะ
0: อันนี้คือคำอธิบายที่มาในหมวดอื่นน่าจะเป็นหมวด6หรือหมวด7ที่เราจะไปถึงกันในข้างหน้านั่นอธิบายไว้ในช่วงของใต้ร่มบริบททีนี้มาตรงเนี้ยท่านพูดถึงว่าตนเองต้องมีด้วยแล้วก็ตอบเขาได้ด้วยก็คือตัวเองเพียงพอกับตัวเองด้วยแล้วก็เพียงพอกับคนอื่นได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: การสมาทานการปฏิบัติในเรื่องของศีลทำยังไงตอบได้ถามมาตอบได้เรื่องของศีลข้อที่2เรื่องสมาธิศีลในที่นี้คือมันจะมีความละเอียดนะในความที่ว่าข้อสงสัยบางอย่างบางประการอย่างท่านผู้ฟังพูดถึงการรักษาศีล8อย่างเงี้ยเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือส่งข้อความมาถามในรายการเราก็จะพบได้ยินอยู่เป็นประจำเนาะเ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะว่ามันมีความละเอียดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเช่นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือว่าศีล8เรื่องของการรับประทานอาหารข้างหย่อนก็มีข้างเคร่งก็มีเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในศีลจึงควรที่จะสนทนาด้วยจึงควรที่จะอยู่ร่วมด้วยสนทนาในที่นี้คือสักฉาอยู่ร่วมด้วยในที่หมายถึงสาชีพเอื้อเฟื้อกันสมาธิล่ะสมาธิสมาธิก็คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจะเน้นมาในความที่ว่าจิตสงบมีความระงับเอ๊ะฉันจิตไม่สงบเลยทำสมาธิไม่ได้ทำยังไงดีแก้ไขได้ไว้คุณติดปัญหาอะไรเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าหรืออยากมากเกินไปหรือบังคับจิตใจหรือไม่หรือว่ามีความด่างพร่อยในศีลหรือว่ารู้จักเห็นความไม่เที่ยงดับไปในสมาธิแต่ละขั้นหรือเปล่าองค์ประกอบต่างๆถูกต้องไหมรักษาปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่าแล้วมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขอะไรหรือไม่นี่เขาสามารถตอบให้ได้ตั้งถามขึ้นแล้วแจกแจงให้เห็นได้นั้นควรอยู่ร่วมด้วยควรสนทนาด้วยควรคลุกคลีด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้เราจะได้เพื่อนดีเลยนะคุณใจคือกัลยาณมิตรเพราะว่าพอเราคบกับคนที่มีศีลเหนือกว่าเราคบกับคนที่มีสมาธิเหนือกว่าเราเอาจากเราที่มันมีสมาธิน้อยมีศีลน้อยเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีศีลมากขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเขาก็อนุเคราะห์เราอย่างเงี้ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันที่จะดีมากๆเราทำให้มีการพัฒนาในศีลสมาธิได้ข้อที่3คือปัญญาพอพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเราจะนึกถึงหัวข้อในไตรสิกขาทันทีเอามันก็มาเทียบเคียงกับมรรค8ว่าศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิ ือเรื่องของจิตในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาก็คือในสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะเราจะแยกแบบนี้ก็ได้นี่ตามนัยยะที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านเคยสังเคราะห์รวมกันให้เป็น3อย่างจากมรรค8หรือถ้าจากไตรสิกขาก็วิเคราะห์คือแยกแยะออกเป็นมรรค8แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในข้อที่ว่าปัญญาก็คือการเห็นความเกิดขึ้นดับไปอย่างที่ได้พูดไว้ในข้อเมื่อสักครู่นี้แม้เราจะเห็นในการไม่เที่ยงเนี่ยยังไงนะถ้าสงสัยข้อนี้ถามได้เราจะเห็นความดับไปยังไงนะเราจะเห็นกายยังไงนะจะเห็นความที่มันเป็นทุกข์เนี่ยยังไงนะเห็นความที่เป็นของปฏิกูลเนี่ยมองมุมไหนนะแง่มุมในการพิจารณานี่คือปัญญาซึ่งบางทีบางคนจินตนาการไม่ออกหรือว่ามันคิดไปไม่ได้พอมีคนชี้ช่องให้ปุ๊บอ๋อก็เข้าใจนี่คือเราควรเข้าไปหาคนอยู่ด้วยควรพูดคุยด้วยควรที่จะมีสิกขาสาชีพอยู่ร่วมกันด้วยถึงจะดีปัญญาเราก็จะเกิดถัดมาในวิมุตต์แล้วก็วิมุตติญาณทัศนะคำว่าวิมุตต์หรือบางคนก็จะอ่านว่าวิมุตติหมายถึงความพ้นพ้นจากการแยกจากกันพ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองนัยยะนี่คือความเข้าใจของพระอาจารย์นะ
1: คือ
0: ถ้าเราพูดทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้บอกไว้ว่ามีพ้นชั่วคราวหรือว่าพ้นถาวรท่านจะไม่ได้พูดอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าความพ้นแล้วยังมีกลับกำเริบเราจะเรียกไม่ได้เรียกกันว่ามันเป็นความพ้นจริงๆวิมุตติจริงๆแต่ความพ้นที่หมายถึงท่านหมายถึงเนี่ยก็จะต้องหมายถึงความที่พ้นจริงๆอย่างเช่นมาพอเรามีศีลสมาธิปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณไปลองนั่งสมาธิดูทำอะไรดูเฮ้ยจิตเราบางทีมันแยกกันไปไอ้ความที่แยกกันไปเนี่ยแสดงว่าคุณมีความพ้นคือวิมุตติชั่วคราวอยู่แต่ว่าไม่ใช่วิมุตติจริงๆไม่ใช่วิมุตติที่พระพุทธเจ้าหมายถึงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นให้ดูให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นสภาวะแบบนี้ไงแต่นี้ถ้าวิมุตติจริงๆก็คือพ้นกันเลยแบบแยกจากกันเลยได้อยู่อย่างต่อเนื่องยืนยาวมั่นคง
1: ไม่กลับกำเริบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่กลับกำเริบใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือดีแยกกันแล้วเป็นเปรียบเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวเวลาโดนน้ำเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราโบกมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเปรียบเหมือนกับเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงสะท้อนเงามาลงบนผืนน้ำดวงจันทร์บนฟ้ากับดวงจันทร์บนผิวน้ำไม่เนื่องกันเช่นเดียวกันว่าจิตของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบเอาไว้มันจะไม่ไปเนื่องกันกับผัสสะต่างๆที่มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกจากกันรับรู้ได้อยู่คือวิญญาณมีผัสสะมีแต่ไม่ขึ้นลงสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของผัสสะภายนอกความที่มันแยกจากกันตรงนี้คือวิมุตตินั่นเองทีนี้พอมีวิมุตติคือความพ้นแล้วก็ต้องมีญาณคือความรู้ว่าเราพ้นจากวิมุตตินั้นแล้วด้วยความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะจึงใช้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีสติสัมปชัญญะรู้ถึงความพ้นนั้นให้มันชัดเจนเห็นได้อย่างแบบแน่นอนเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อเนี่ยพ้นกันอย่างนี้เนี่ยนี่มีญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมีความรู้อันนี้เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนอันนี้นี่คือข้อดี
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เป็นธรรมะที่จะให้เกิดความดีสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยสอบถามด้วยแล้วก็ตอบได้ด้วยตัวเองปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยควรที่จะคบควรที่จะอยู่ร่วมกันควรที่จะพูดคุยกันนี่คือข้อ65แล้วก็66
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่67แล้วก็6867 68ไส้ในเหมือนกันเลยคุณอาจารย์คืออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักเขม้นอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็รวมกับความขมักเขม้นเป็นธรรมะ5อย่างไส้ในเหมือนกันไปแต่ว่าหัวข้อไม่เหมือนกัน ดยในข้อ68จะปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เจริญธรรมะ5ข้อนี้เนี่ยก็จึงมีฤทธิ์มากแล้วก็มีญาณอย่างรู้ในข้อต่างๆมีวิชา8บ้างนะเถอะเ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะว่าได้เจริญอิทธิบาท4บวกความกมกเม่นเป็น5อย่างในขณะที่ข้อ67เดี๋ยวก่อนมาข้อ67นะก็คือพูดถึงคุณธรรม5อย่างนี้แล้วว่าถ้าเจริญมากทำไมมากจะบรรลุอย่างน้อยก็อนาคามีอย่างมากก็อรหันต์ในขั้นผลด้วยในขั้นผลก็คือดีแน่นอนใน5อย่างนี้5ประการมีอะไรอิทธิบาทท่านจะใช้คำว่าเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาทอิทธินี่ก็คือฤทธิ์นั่นเองความสามารถพิเศษอย่างต่างๆบาทก็คือพื้นฐานบาทฐานแห่งอิทธิคือฤทธิ์มีอะไรบ้างก็ต้องมีฉันทะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีวิริยะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งด้วยสมาธิจะต้องมีจิตตะที่ประกอบเข้ากับทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิแล้วก็ต้องมีวิมังสาที่มันจะเข้าไปประกอบกับทำอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันจะเห็นว่ามีเหมือนกันเนี่ยก็คือทำเครื่องปรุงแต่งแล้วก็สมาธิก็ใช่ไหมทำเครื่องปรุงแต่งและสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการทำไม่ว่าจะเรื่องอันใดอันหนึ่งก็ตามแล้วให้มันเข้าไปประกอบกับสิ่งที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้ได้โดยการใช้สมาธิเป็นตัวเชื่อมตัวประกอบตัวให้มันเข้ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันเขาก็จึงมีการคิดค้นว่าเอางั้นเอาไข่ใส่ลงไปดูไข่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ที่จะเป็นตัวที่ทำน้ำมันกับน้ำให้เข้ากันเหมือนก็เลยออกมาเป็นขนมเป็นน้ำสลัดได
1: ้
0: น้ำสลัดเนี่ยมันจะน้ำมันกับน้ำมันจะเข้ากันโดยที่เขาต้องผสมไข่เข้าไปด้วยแล้วทำไมมันเข้ากันได้นะเพราะมันมีตัวเชื่อมให้เข้ากันโอเคนะเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในจิตใจของเราเฮ้จะให้ทำเครื่องปรุงแต่งมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปประกอบอยู่ได้นะมันต้องมีสมาธิไงทำเครื่องปรุงแต่งคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการทำอะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องการงานเอาคุณกำลังทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแค่แบบว่าเป็นงานการเกษตรก็ได้คุณจะปลูกผักหรือว่าสร้างบ้านหรือเขียนซอฟต์แวร์หรือทำเว็บไซต์หรือแม้แต่โครงการร้อยล้านพันล้านก็ตามนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเด็กอยู่ในวัยเรียนก็การสอบการเรียนหนังสือน่ะคือทำเครื่องปรุงแต่งโอเคนะหรือถ้าสำหรับพระสงฆ์ทำเครื่องปรุงแต่งนั้นก็คือการที่จะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นก็เป็นทำเครื่องปรุงแต่งพอเรายกทำเครื่องปรุงแต่งแล้วจะให้มีฉันทะคือความพอใจในการทำข้อนั้นจะให้มีวิริยะคือความเพียรในการทำสิ่งนั้นจะให้มีจิตตะคือการเอาใจใส่ในการทำสิ่งนั้นจะให้มีวิมังสาคือความที่จะรู้จักพัฒนาปรับปรุงในสิ่งนั้นต้องเอาสมาธิประกอบเข้าไปเชื่อมันก็ไปโอเคนะต้องมีสมาธิเป็นประธานว่าเป็นประธานเนี่ยคือให้มันตั้งหลักขึ้นให้ได้ทีนี้ในทั้ง4ข้อนี้ท่านยังเพิ่มความขมักเขม้นเข้าไปด้วยเป็น5ข้อพระอาจารย์ก็มาดูอ่านๆทำความเข้าใจว่าทำไมในญาติเนี่ยมันต้องมีความขมักเขม้นด้วยนะทั้งนั้นที่ว่ามี4ข้อมันก็จบในตัวแล้วข้อที่อื่นๆที่เราเคยผ่านมานะในตอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่มี4ข้อนั่นนะจตุกนิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ได้อธิบายอริยสัจ4ไว้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็จึงมีความคิดว่าอ๋อบางทีท่านก็มีนัยยะที่จะอธิบายธรรมะประกาศแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในคำว่าขมักขม้นก็จะต้องหมายถึงความเพียรที่อย่างแรงกล้าแล้วก็เอาสิ่งที่เคยอธิบายเยอะยาวๆตรงที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจับรวมกันใน ความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
1: ้
0: โดยสิ่งนั้นคืออะไรความขมักขม้นก็คือต้องเจริญฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในทำเครื่องปรุงแต่งโดยอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนต้องเป็นเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนอบรมจิตให้มีแสงสว่างอยู่ให้เปิดอยู่ไม่มีอะไรบัวพันบทปัญญชนะที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้คือยกมาจากพระสูตรก่อนๆที่เราเคยศึกษาไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ที่อธิบายไว้ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ในความหมายของคำว่าขมักขม้นตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปก็คือว่าไม่ประคับประคองเกินไปประคับประคองเป็นยังไงถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาหม้อหรือบาตรพระอย่างเงี้ยนะใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากเลยน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหาได้ยากในสมัยก่อนกว่าจะคั้นน้ำมันได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาทีนี้ถ้าคั้นได้จนเต็มบาตรเต็มหม้อแล้วไหนคุณถือไปเต็มปรีถึงขอบปากมันเลยนะแล้วให้คุณถือไปเนี่ยอย่าให้มันหกนะหกนี่จะต้องถูกฆ่ามีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังพร่ำพูดอยู่ถือมีดบักใหญ่เลยบอกว่าถ้าน้ำมันหกตกหยดลงไปตรงไหนฉันจะตัดคอของเธอให้ขาดตกลงไปณตำแหน่งเดียวกันโอ้ยถ้าเราแบบว่าประคองแบบจับแน่นเกินไปอันไม่ได้มือมันจะเกร็งมันจะสั่นใช่ไหมล่
1: ะ
0: ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่นี้ให้เดินไปในระหว่างนางงามที่เขามาร้องมาเล่นมาเต้นมารำมีการประกวดนางงามแล้วก็มีคนมาดูมากเกินกว่าประมาณจิตใจของเราที่ว่าถ้าจะมาเข้มงวดแบบจะจอดกดไว้จนกระทั่งว่ามือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้หรือจะย่อหย่อนเกินไปเอาย่อหย่อนเกินไปก็คือเฮ้ยเอาใจใส่ไปในวงตรงที่เขาประกวดนางงามหรือว่าไปสนใจคนที่มาดูทำไมเยอะอย่างนั้นคือเขาจะไม่ย่อหย่อนไปขนาดนั้น
1: แต่
0: มาอิทธิบาท4ต้องเป็นอย่างนี้ความขมักขม้นนี่ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไม่ให้โหดหู่อยู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกก่อนเป็นอย่างไรหลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นหลังเป็นยังไงก่อนก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลางวันกลางคืนต้องประคับประคองให้ดีเลยลักษณะที่เราจะทำสิ่งให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้
1: อืมใช่ป่ะ
0: ทีนี้ผลนะผลของการที่เราเจริญอิทธิบาท4มีเนื้อหาที่มาในสังยุตตานิกายที่พูดถึงอิทธิบาทสังยุตเนี่ยไว้มากมายเลยอันนี้เราเอาเฉพาะ2ประการที่ท่านยกมาในอังคุตตรนิกายข้อ67กับ68หมวด5นี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็คือความเป็นพระอรหันต์หรือไม่ถ้าอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีท่านเคยอธิบายไว้นี่คือในสังยุตตานิกายนะยกขึ้นมาอธิบายนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะเจริญอิทธิบาท4พระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4พระมหาโมคคัลลานะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4เหล่าอสิติมหาสาวก80มาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้ในความเป็นเอกเป็นเด่นในด้านนั้นเรื่องนั้นก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาท4หรือแม้พระอรหันต์ทั่วไปที่ท่านหลุดพ้นได้ก็เพราะการเจริญอิทธิบาท4นี่คือนัยยะข้อ67มาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันคือตรงนี้การบรรลุธรรมแล้วก็มีความกรรมคเมนเข้ามาด้วย
1: ท
0: ีนี้68พูดถึงผลของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองว่าทำอันนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์อิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นพออิทธิบาท4บวกด้วยความขมักขม้นแล้วก็สามารถทำให้แสดงฤทธิ์ได้เป็นอิทธิวิธีแยกกายได้สามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดคือมีหูทิพย์สามารถที่จะอ่านวาระจิตคนได้เจโตปริยญาณสามารถที่จะมีตาทิพย์เห็นความจุติเห็นความเกิดขึ้นของสัตว์ต่าง สามารถที่จะรู้อดีตเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณได้สามารถที่จะรู้ถึงการละสิ้นอาสวะได้พวกนี้เป็นวิชา8ในวิชา8ด้วยการเจริญอิทธิบาท4บวกกับความกัมมัคคะเม่นคิดดูนะคุณในใจว่าขนาดความสำคัญความรู้หรือความสำเร็จพวกนี้ทั้งหมดยังเกิดได้ด้วยอิทธิบาท4นะเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราต้องการให้มันมีความสำเร็จไม่ว่าจะการงานการเรียนหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4สิ
1: จ
0: ะเวลามันต้องสำเร็จได้แน่ประเด็นคือคุณมีความกำหมักกระเม่นเพียงพอถูกต้องไหมรู้จักที่จะเจริญอิทธิบาท4ได้อย่างถูกต้องไหมมีการเจริญที่ไม่เข้มงวดเกินไปคือฟุ้งซ่านไม่สายไปในภายนอกคือเรื่องกามคุณ5ไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่สยบอยู่ในภายในคือง่วงซึมเนี่ยเราต้องประคับประคองให้ดีทำไม่ถูกเนี่ยสำเร็จแน่ท่านก็ยังยืนยันไว้ตัวท่านเองก็ทำได้เราสาวกก็ทำได้ว่าอย่างนี้นี่คือข้อ67และก็68
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคท่านมาวันนี้คิดว่าเราจะเอาให้จบมรรคนี้ไปเลยข้อ70
1: 70นะเจ้าค่ะ
0: 70 69
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็70ก็จะมีเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหาคล้ายกันโดยว่าถึงความเบื่อหน่ายข้อ69นิพพิทาสูตรแล้วก็ที่70ว่าด้วยธรรมะที่ทำให้เกิดความสิ้นอาสวะใช่ในเหมือนกันแต่หัวข้อต่างกันใช่ในเหมือนกันก็คือธรรมะ5ประการใช่ในเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงธรรมะที่จะไม่เกิดความเจริญจำได้ไหมว่าสัญญา5ประการแล้วจะไม่เกิดความเจริญมีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณสัญญาอันนี้จะคล้ายๆกันโดยหัวข้อที่ท่านยก69ก็คือให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พรหมนิพพาน70นั่นก็คือธรรมะสวะให้สิ้นคือแสดงว่าการเจริญเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ตรงนี้เจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วจบตรงไหนมันก็จะมาจบที่นิพพานเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนมันก็ต้องมาจบตรงสิ้นอสวะทีนี้ลำดับการเรียงหรือว่าไส้ในมันจะต่างกันนิดหนึ่งโดยท่านจะพูดถึง5ข้อก็จะเอาหัวข้อก่อนเนาะคือการพิจารณาความไม่งามในกาย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะไม่เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วความพิจารณาความไม่งามในกายคือเป็นอสุภะสัญญาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาด้วยซ้ำนะเพราะว่าสัญญานี่คือสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้คือการพิจารณาหมวดธรรมความพิจารณาความไม่งามในกายข้อที่1การกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คืออาหารเรปฏิกูลสัญญาจะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วข้อที่3คือความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงคือสภาพโลเกอนัพพิรตสัญญาอันนี้จะเหมือนกับในตอนก่อนๆข้อที่4คือความเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงคืออนิจจสัญญาและข้อที่5คือการตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เหมือนกัน4ข้อเรียงลำดับต่างกันนิดนึงแล้วที่ไม่เหมือนกันคือเอาข้ออนิจจสัญญาออกไปเอาความเป็นของปฏิกูลไม่งามในกายมาใส่แทน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะอธิบายข้อนี้ก่อนว่าความเป็นของไม่งามในกายเป็นยังไงถ้าเราดูโฆษณาโฆษณายาสระผมโฆษณาครีมทาผิวโฆษณาเครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนแต่เขาจะมีดาราสวยๆแล้วก็คนงามๆหล่อๆกล้ามล่ำๆมาโฆษณาว่าทานี้ดีกินอันนี้ดีใช่นี้ดีอย่างเงี้ยนะ
1: จุ๊บค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะไว้เห็นความสวยงามเห็นว่าสวยงามเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนแปลงไปก็ตามอำนาจของการโฆษณาหรือว่าตามแนวโน้มของสังคมโดยสังคมสมัยนี้ก็จะแบบเอส
1: แล้วก็
0: อย่างนั้นงามงาม
1: หน
0: ้
1: าแหลมแหลมด้วย
0: หน้าแหลมแหลมใช่ไหม V shape ไปทุบคางมาแล้วก็เป็นเบ้าหน้าแบบนี้ก็คืองามในขณะที่สมัยก่อนนี่ ในยุคอดีตเลยยุคกลางเนี่ยก็จะเป็นท้วมๆอบอวบแต่เขาก็บางงามแบบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ความไม่งามก็คือเห็นตรงข้ามกันว่าไอ้ที่ว่างามๆจริงๆมันไม่งามนะไม่งามนะเล็บหนังฟันที่ว่าฟันเรียงระเบียบสวยโอ้มันชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเนี่ยฟันนะหรือว่าถ้างามๆขาวๆสะอาดๆแล้วไปอยู่ในหม้อต้มยำเขาตักซุปหรือว่าซี่โครงหมูมาให้ได้ดูๆแล้วมันไม่ใช่ซี่โครงหมูเนี่ยมันเป็นฟันโอ้ยยิ่งถ้าฟันปลอมนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้ยยิ่งไม่งาม
1: เลยนะเจ้าค่ะ
0: โอ้โหแบบไม่ได้เลยมันจะอ้วกเลยมันไม่งามฟันที่ว่าดีๆมันไม่ดีนะนี่น
1: ะ
0: ให้พิจารณาก่อนนี้ทีนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดหน่ายคลายกำหนัดในอะไรในกายเรานี่ไงในกายเราที่มีความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินอยู่เราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะความเพลินความพอใจความยินดีอันใดความเพลินความพอใจความยินดีนั้นคืออุปาทานความยึดถือมีอุปาทานคือความยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราทันทีเอางั้นเราจะคลายความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้ยังไงก็อย่าให้เพลินอย่าให้พอใจจะทำยังไงถึงจะไม่เพลินไม่พอใจก็ต้องเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามมันจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อกันคือถ้าเราเห็นกายด้วยความเป็นของสวยงามเราก็จะมีความเพลินความพอใจไปแต่ถ้าเราเห็นความเป็นของปฏิกูลความเป็นอสุภะความเป็นไม่งามในกายเราก็จะไม่เพลินไม่พอใจพอไม่เพลินไม่พอใจอันใดอุปทานคือความยึดถือมันตั้งอยู่ไม่ได้อุปทานความยึดถือต้องหลุดลอกออกไปพออุปทานความยึดถือหลุดลอกออกไปมันก็คลายกำหนัดไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะอุปทานลดลงมันก็จะมีความดับของเจ้าตัณหาความดับของจิตดวงที่มันจะไปยึดถือจิตใจเราที่จะไปเกาะเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีความสงบระงับปัญญาความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นให้จิตใจเราดับจากกิเลสได้คือนิพพานได้เย็นได้เชื้อเนี่ยมันหมดไปดับไปได้อีกลักษณะที่ท่านอธิบายในข้อความที่ว่าธรรมะ5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเย็นเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็คือเป็นแบบนี้ได้กระบวนการขั้นตอนมาเป็นแบบนี้ทีนี้ในความสิ้นอาสวะคือเพราะว่าไอ้สี่ข้อเนี่ยพระอาจารย์อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณใจความเป็นปฏิกูลในอาหารประเดี๋ยวเทียบกับการกินเนื้อบุตรเป็นยังไงหรือการไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงความเป็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็ความเป็นตั้งไว้ซึ่งมรณสัญญาจริงๆแล้วที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอนิจจสัญญานะคืออนัตตาสัญญาต่างหากใน5ข้อเนี้ยเราอนัตตาสัญญาออกไปแล้วเอาความเป็นปฏิกูลในกายความเป็นอสุภะมาใส่แทนตอนนี้พูดคลายเคลื่อนไปนิดหนึ่งตอนต้น
1: ค่ะ
0: มาในข้อ70ที่พูดถึงว่าจะทำให้เกิดความสิ้นอาสวะทำไมการพิจารณา5อย่างนี้แล้วให้เกิดความสิ้นอาสวะได้คราวที่แล้วเราพูดถึงว่า5อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญใช่ไหมเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆอาสวะมันจะลดลง
1: ค่ะ
0: ทำไมอาสวะมันลดลงได้เพราะว่าอาสวะนี่คือลักษณะที่มีการสั่งสมเช่นว่าเวลาเรากระทำสิ่งใดลงไปเช่นเราพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราคิดเรากระทำทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งคือการปรุงแต่งกายวาจาหรือใจถ้าเราปรุงแต่งทางกายด้วยอำนาจของราคะฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็ถึงซื้อของไปชอบสิ่งนี้คุณก็จึงพูดไปฉันชอบคนนี้ฉันก็พูดไปฉันชอบทำอันนี้ฉันก็คิดไปพูดคิดหรือทำด้วยราคาเนี่ยนะมันก็จะมีราคานุสัยเกิดขึ้นที่ผิวจิตคือเหมือนกับฟิสิกส์เนี่ยแอคชั่นต้องเท่ากับรีแอคชั่นสมมติเราดันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งนั้นพุ่งออกไปมันก็จะมีแรงดันกลับมาที่มือของเราเราจะรู้สึกถึงแรงดันกลับมาเช่นเดียวกันว่าจิตของเราถ้าเรามีการปรุงแต่งอันใดอันหนึ่งออกไปมันก็จะมีสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตสิ่งที่ตอบสนองกลับมาอยู่ที่จิตนั่นก็คืออาสวะนั่นเอง
1: อ
0: าสวะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าราคานุสัยแต่ถ้าเรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางกายวาจาหรือใจด้วยลักษณะของโทสะมันก็จะมีปฏิฆานุสัยมาพอกพูนอยู่ที่จิตหรือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยโมหะ ก็จะมีอวิชชานุสัยมาพอกพูนอยู่ที่จิตไอ้อนุสัยที่พอกพูนอยู่ที่จิตที่จิตมันก็คือลักษณะของจิตที่จะปรุงแต่งไปในเป็นแบบไหนเป็นลักษณะแพทเทิร์นเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานเป็นการกระทำของเขาต่อไปต่อไป
1: อ
0: นุสัยเนี่ยมันจึงอบรมจิตใจของเราท่านจึงบอกว่ากิเลสอบรมจิตใจของเรามาเป็นแบบนี
1: ้
0: ก็รับงำจิตใจของเรามาแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติตาม5อย่างนี้อสุภะปฏิกูลในอาหารไม่เพลิดเพลินเผลอไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมรณะสัญญาไอ้ความยึดถือมันก้าวลงไม่ได้ราคะโทสะโมหะมันจะไม่มีการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโทสะการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอโมหะก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคุณจะไม่มีราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องปรุงแต่งตามมรรคแปดไงก็ไอ้5ข้อนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วเป็นส่วนที่อยู่ในมรรคเพราะเราปรุงแต่งด้วยลักษณะที่อยู่ในมรรคแปดด้วยการที่อาราคะด้วยการที่อโทสะอโมหะการแทรกซึมการฝังลงมันจะหลุดออกฝังลงไม่ได้
1: จ้าค่ะ
0: ปฏิฆานุสัยที่มีอยู่ด้วยอำนาจของอาโทสะที่คุณปรุงแต่งไว้ปฏิฆานุสัยต้องหลุดออกไป
1: เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้นะ
0: อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราปรุงแต่งด้วยอำนาจของอราคะก็คือไม่มีราคะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่มีราคะเกิดขึ้นปรุงแต่งออกไปไอ้สิ่งที่ฝังอยู่เป็นราคานุสัยต้องหลุดออก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันต้องลบกันไงคือถ้าเรามีราคะมันก็จะมีราคานุสัยฝังถ้าเราไม่มีราคะไอ้ราคานุสัยที่ฝังอยู่มันต้องหลุดเพราะเป็นแรงลบเหมือนกันบวกก็ต้องบวกเหมือนกันลบก็ต้องลบเหมือนกันมันก็หลุดออกสิ้นอสวะจึงเกิดขึ้นได้ความสิ้นอสวะจึงเป็นไปอย่างนี้แล้วพอความเจริญเจริญก็ไปในทางสิ้นอสวะนี้นั่นเองน
1: ี่
0: คือข้อ70เดี๋ยววันนี้เราก็คิดว่าจบได้แค่นี้คุณใจสัญญาวรร
1: คจ
0: บแล้วข้อที่70วันนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังพระอาจารย์ได้ชี้แจงมาเล่าให้ฟังถึงธรรมะของพระพุทธองค์มาถึงข้อ70แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในสัปดาห์หน้าเป็นตอนต่อไปคือ71 72 73เรื่อยไปนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลา 5:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยจงหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องกฤษณาขวัญสาสุขรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคณะยาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
7: ในอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569ครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อนันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับก็เจอกันทุกเช้านะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าวันนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในเพจข่าวยามเช้าแล้วเข้ามาทักทายพวกเรากัน2คนกันได้วันนี้อยู่กับพี่โจสุวิสุวรรณัฐนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะน้องต้นขาสังเกตไหมว่าทำไมพี่ได้ตะขาวันนี
1: ้นะก็เนื่องจากว่าฝนตก
0: มาก
1: จริงๆตั้งแต่คืนของเมื่อวันพฤหัสบดีนะยาวมาจนถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเช้าของวันเสาร์แล้วนะวันที่6ไม่ใช่วันที่26 6โมงเช้าเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นระยะ
0: นะ
1: แล้วซึ่งไม่มีช่วงให้แบบว่า
0: ไม่มีช่วงพักเลย
1: ไม่มีช่วงให้เห็นแสงแดดหรืออะไรเลยตกไม่มีเบรกคือทำงานฝนคือทำงานกันอย่างเต็มที่ได้ OT อย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าสาหัสเนื่องจากว่าด้วยความที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมในหลายๆจุดน้ำท่วมในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้ท่วมแบบขนาดระดับเอวหรือระดับอกหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเมืองแล้วก็มีรถสัญจรไปมาอะไรแบบนี้แล้วคนอยู่กันเยอะมากๆในเมืองพอแค่ท่วมฟุตบาทหรือแค่ระดับตาตุ่มหรือระดับน่องอะไรแบบนี้มันส่งผลให้การจราจรในหลายๆพื้นที
0: ่
1: ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอัมพาตไปแล้ว
0: เรียกว่าติดขัดกันทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าสื่อโซเชียลกันบ้างก็จะได้รู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยแชร์ว่าระยะทางจากที่ทำงานไปถึงบ้านหรือว่าระยะทางปกติที่มันจะแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงปาเข้าไปบางคนนะคุณ6ชั่วโมงนะ
1: ถูก
0: 6ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้าน
1: เลยนะ
0: นะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างดิฉันเองก็เมื่อเช้าสารภาพเลยว่าลืมร่มเสียสละเอาร่มให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองอ่ะไม่มีแล้วหมดละ
1: ครับ
0: เปียกฝนตากมาเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของข้อมูลสภาพพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์บอกว่าในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีฝนตก

0: บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง2เมตรใครที่จะเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทีนี้พยากรณ์ล่วงหน้าไปถึงวันที่1ตุลาคมเลยก็แล้วกันนะ28กันยายนถึง1ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะ อันนี้ต้องแสดงความยินดีแล้วนะ28กันยาถึง1ตุลาเริ่มลดลงแล้วส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่อ่ะแสดงความยินดีกับ2ภาคนะภาคอีสานกับภาคตะวันออกฝนลดส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นั่นเองค่ะ
1: ครับผมทีนี้ในภาพรวมของเรื่องน้ำเรื่องฝนกันสักนิดนึงละกันเพราะทางจิสด้าเองเขามีการเปิดเผยภาพดาวเทียมของเช้าเมื่อวานนี้ของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยออกมาเตือนเพราะว่าพอดูภาพจากจิสด้าที่เขาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนอะแล้วเขาเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงในหลายจังหวัดหลังที่จากฝนตกหนักสะสมนะครับซึ่งทางจิสด้าเองเขามีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมเนอะแบบเรียลไทม์ในแอปเช็คน้ำจริงๆแอปนี้ดีมากๆนะในแอปเช็คน้ำนี่สามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้ข้อมูลล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังทางพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างจากวักการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและเหนือตอนล่างเนี่ยพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจากจุดน้ำท่วมขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างเองเนี่ยจะจมมวลน้ำขังตามแนวลุ่มน้ำส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากเลยนะคือสีแดงเนี่ยหนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะครับส่วนภาพรวมของประเทศเนี่ยระดับประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดแจ้งเตือนภัยทั้งสีเหลืองและสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั้งเหนืออีสานกลางไปจนถึงใต้ซึ่งการที่เขาเอาข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนอะโดยทั้งในส่วนของปอพอเองหน่วยงานท้องถิ่นเองก็จะที่จะสามารถประเมินทิศทางการไหลของน้ำได้นะครับวางแผนในการที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งจิสต้าเขาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สีแดงเนี่ยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนอะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยติดตามอัปเดตข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังผิวถนนด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้กับจิสต้าแล้วก็แอปเช็คน้ำอันนี้คือมันสามารถที่จะดูพื้นที่ไหนที่แบบว่าโอ้เขามีการแจ้งเตือนมาเลยว่าเป็นพื้นที่ระดับสีแดงแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่มีน้ำขังผิวถนนด้วยนะครับ
0: อันนี้ขอนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยเท่าที่รู้มาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หรือว่าการสภาพน้ำเนื้ออะไรเนี่ยของเรามีค่อนข้างเยอะนะจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราจะรวมแอป
1: จะรวมศูนย์จริงๆมีอันนึงที่เขารวมมาคือ
0: คลิกเดียวก็คือรู้ทั้ง
1: เขาเพิ่งเปิดตัววันแมปน้ำใช่ซึ่งวันแมปน้ำเนี่ยจะรวมบูรณาการทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง DE อว.กรมอุตุจิสนานะครับผมกรมทรัพยากรน้ำแห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขารวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็มันก็จะมีแผนที่ลงไปถึงบอกจุดที่ว่ามีพายุเข้าไหมเฝ้าระวังระดับน้ำฝนตกหนักใน24ชั่วโมงมีกี่จังหวัดปริมาณฝนสะส
0: ม
1: พื้นที่ไหนที่เสี่ยงบ้างหรือรวมไปถึงดูฝุ่น PM 2.5 อันนี้ก็คือ ข้ามสเต็ปไปในระยะฝุ่นด้วย
0: ก็อาจจะต้องมีแอปนี้ One Map น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงเช็คน้ำด้วยนะมาดูทางด้านของมีการเตือนทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะคะ20จังหวัดเนี่ยเตรียมตัวรับฝนตกหนักมากนะคะใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้ ที่กำลังจะบอกนะต่อไปนี้นะรายงานตัวกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณภาคตะวันออกและบ้านดิฉันเองนะคะกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทำให้หลายพื้นที่

0: เนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลามากๆรวมถึงมีการสลับฝนตกหนักถึงหนักมากตกเป็นช่วงหลายช่วงและตกหนักถึงหนักมากนะสลับกันไปแบบนี้โดยไม่มีการหยุดพักเลยนะคะอ่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่25ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึง27กันยาก็คือวันพรุ่งนี้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะส่วนชาวเรือก็ควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนะคะ
1: ครับผม
0: ทางด้านของน้ำท่วมเนี่ยปภ.นะก็ได้สั่งมีการสั่งเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะน้องต้น
1: ครับผมซึ่งทางปภ.เองเขาก็ติดตามสถานการณ์เนอะโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัตสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็เร่งติดตามสถานการณ์มวลน้ำเนอะทั้งในส่วนของมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาสมทบในส่วนของภาคกลางด้วยซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่12จังหวัดภาคกลางเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอด้วยกันเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วเนี่ยระดับน้ำยังคงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโดยปภ.เองเขามีการประสานทั้งปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตอำเภอแล้วก็ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแน่ร่วมกับตังตำรวจทหารจิตอาสานำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่นะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังกำชับให้ปภ.จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเนอะสำรวจจับทำบันทึกความเสียหายเนอะเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนในลำดับต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะขอเมานิดนึงนะหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะแต่รับพื้นที่ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าพื้นที่บ้านดิฉันนั่นก็คือจังหวัดชลบุร
1: ี
0: ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกำแพงวัดใหญ่กำแพงวัดคลองใหญ่นะคะพังทับรถรวมถึงช่องเก็บอัฐิคือจะบอกว่าน้องต้นแบบนี้เวลาที่เราเก็บอัฐิตามวัดเนี่ยก็จะเก็บตามกำแพงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันมีฝนตกหนักกำแพงก็อุ้มน้ำไม่ไหวนะคะก็มีการถล่มลงม
1: า
0: พังลงมาทีนี้อัฐิเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนล่ะก็เอาไปฝากกุฏิชั่วคราวแล้วกัน อันนี้เอาจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนอ่ะก็ไปฝากหลวงพ่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะที่ตำบลหนองอีรุณอำเภอบ้านบึงนะก็ฝนก็ได้ถล่มลงมาอย่างที่บอกไปนะคะทำให้โรงจอดรถของชาวบ้านเสียหายด้วยแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่บอกนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บอัฐิตามกำแพงก็ได้มีการพังลงมานะคะแล้วก็ได้ไปฝากไว้กับกุฏิแล้วก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นกำแพงได้รับการซ่อมแซมก็จะนำมาเก็บไว้บริเวณกำแพงอีกครั้งนึงเองค่ะ
1: อืมครับผมอ่ะ
0: แล้วพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างกำแพงวัดไหนอะไรเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่ากำแพงนะนั่นก็คือถนนน้องต้น
1: ใช่
0: ถนนสายไหนเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แล้วส่งข่าวมาบอกเรากันสักนิดนึงละกัน
0: รวมถึงโบราณสถานด้วย
1: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงโบราณสถานนะไปดูสักนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมเนอะคืออยุธยานะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขามีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็รอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรครับนายพานุวัฒน์เอื้อสามานเปิดเผยนะครับว่าจากที่ฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โบราณสถานเนอะริมเจ้าพระยาเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะประมาณ50เซนในส่วนของโซนที่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์นะยังไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกน้ำท่วมขังขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,700-1,800 นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำไปที่โบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามก็ตั้งแผงกั้นสูงกว่า1เมตรและ1เมตร80เซนติเมตรเลยนะรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพแล้วก็ยังดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำกระสอบทรายวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาติดตั้งรองรับน้ำฝนที่ตกหนักส่วนพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีน้ำท่วมขังนะพื้นที่ยังอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เตรียมป้องกันการท่วมของพื้นที่เกาะเมืองเอาไว้แล้วรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยืนยันนะครับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยและก็ป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมซักแผนรับมือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
0: ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนของสหรัฐก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันหรอกตรงกันข้ามเลยเอลนิโยเป็นซูเปอร์เอลนิโยเลยนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับในโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้ซูเปอร์เอลนิโยค่ะที่ของสหรัฐนะคะมีการฆ่าชีวิตประชาชนแล้วกว่า 400,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนที่เราเคยได้เผยแพร่ข่าวออกไปเนาะและจะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายาวนานเหมือนกันนะนะคะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยจากสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่บอกนะคะว่าซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจจะคร่าวชีวิตประชาชนกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนปี2569ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยป
1: ี
0: 2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมานั่นก็คืออินโดนีเซียซูดานอินเดียแล้วก็บราซิลซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงผิดปกติต้องใช้คำว่าผิดปกติเลยเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอุณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายบางอย่างที่เป็นพลาสติกละลายเลยนะคะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสยังไงก็ตามค่ะรายงานนี้ชี้ว่ายังมีเวลาให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงภัยแจ้งเตือนภัยร้อนเนี่ยจะมีการจัดทำแผนรับมือทางด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็การขยายเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่อันนี้เนี่ยประเทศไทยรับมือได้ดีนะแล้วก็รับมือมาแล้วด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีศูนย์คลายร้อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวน2นาทีใช่ไหม
1: สวน5นาทีอะไร
0: สวน10นาทีนะคะก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ตามชุมชนให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมแถวนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
1: ครับผมอ่านไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงกรุงเทพมหานครสั้นๆสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที
0: ่
1: ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่ถ้าอยู่ในจุดไหนเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเมื่อวานนี้ลงพื้นที่คลองประเวศแล้วก็บึงหนองบอนเพราะว่าจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับโดยเขาเพิ่มกำลังรับน้ำที่บึงหนองบอนพร่องน้ำในบึงหนองบอนไว้รองรับฝนแล้วก็เร่งดึงน้ำจากคลองที่เชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่บึงก่อนระบายต่อผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกนะครับหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้เขามีการที่จะเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการรับน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนแล้วก็เตรียมในการเสริมการระบายน้ำในจุดที่จำเป็นซึ่งบึงหนองบอนเนี่ยมีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันกทม.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอุโมงค์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงน้ำเข้าสู่บึงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางกรุงเทพมหานครเนอะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เขตนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขตของฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที
0: ่
1: ได้รับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันเขตหลัก4ครับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดหลัก4นะครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาติดต่อได้ที่0898156188เขตจตุจักรที่วัดเทวสุนทร0968837585
0: ค่ะ
1: เข ขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923963773เขตบางซื่อ2จุดด้วยกันคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจากรถไฟตึกแดงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง0812681104ส่วนเขตสายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
0: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครยังประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นก็คือหนองจอกสวนหลวงแล้วก็คันนายาวด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เมื่อวานลงเพจเน
1: า
0: ะมีการลุยต่อเนื่องถึงตีห้า
1: เมื่อเช้า
0: ถึงตีห้าเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยค่ะเม้นกันเข้ามาแล้วว่าได้รับเซลล์บอดแคสต์ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าอย่างคุณพี่วนิดานะขออนุญาตคุณพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีเจ้าที่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้านะคะแล้วก็คุณสมปองบอกว่าเขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งวันทั้งคืนท่วมแล้วค่ะหลายพื้นที่นี่ท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะไหนลองมาดูกันบ้างสิคะคุณวุฒิชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: สวัสดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังตกอยู่แต่อากาศเช้านี้เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนพี่ทองพูนจากผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกตลอดคืนเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยทักมาพี่สุรินทร์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี่ส่งมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
0: มีพี่มารีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอ้น้องต้นบ้านแม่ที่สำโรงเหนือน้ำเข้าบ้านเต็มเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องภัยมาก็มักจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาปะปนด้วยเสมอเลยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะมีเรื่องของมิจฉาชีพจริงๆนะคะจะมาเตือนภัยกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังตีของร้องข่าวกันค่ะวันนี้ใครนะคะ
1: วันนี้คุณพลึด
0: อ๋อคุณพลึดคนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีของร้องข่าวค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยม้าส่วนพระองค์ชื่อบุญลวาทในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ณสนามม้าโตเกียวอีควาทอเรียนพาร์คเขตเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ฉันชนกคลาร่ารีดแคลร์และนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำของเอเชียครับซึ่งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความแม่นยำการควบคุมตลอดจนความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันครับโดยการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดในวันแรกวันที่25กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ 60.265 คะแนนและทีมขี่ม้าไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำจุดยืนนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไทยครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยในถ้อยแถลงกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยครับสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์โดยย้ำนะครับว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับ นายกรัฐมนตรีพูดคุยกองทุนชั้นนำสหรัฐเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบริษัทการเงินของโลกเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC จัดเวทีครับให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยระบุนะครับว่าไทยเรามีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนักลงทุนนั้นสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้ครับนอกจากนี้ครับไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AIและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครับช่วงครึ่งปีแรกมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นสูงถึง1ล้านล้าน3แสน70,000ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ80จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะและเปิดพร้อมรับการลงทุนนั่นเองครับอีกทั้งไทยเราครับยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า opening bellประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยครับนายกนั้นเป็นคนที่3นะครับที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหรือว่าเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนในการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลครับต้องการต่อยอดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยครับพี่น้องจากเรื่องของต่างประเทศทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรีกำชับภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลาง ได้มีการกำชับจังหวัดนะครับทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมไปถึงครับกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทันสถานการณ์ครับและสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนที่จะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้วันหยุดแบบนี้แหละครับเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถจะแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือปัญหานะครับในพื้นที่ของท่านได้ครับที่โทร4ตัวครับ1555หรือเบอร์022485115ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูก็ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการระวังสถานการณ์อุทกภัยครับไปดูกันที่เรื่องการมอบโฉนดที่ดินกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพนมทวน167รายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ถึงพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชน167รายพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนจะมีการมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเลยครับทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและขยายระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงครับซึ่งในการได้รับโฉนดที่ดินนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วโฉนดที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปทำนิติกรรมกับธนาคารได้ 100% ครับทำให้ประชาชนที่ได้รับนะครับสามารถจะนำทรัพย์สินของท่านนั้นไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้ด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังปัญหาเท่านั้นครับแต่ต้องนำปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการน้ำและเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อให้ฝ่ายปกครองหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับนับถอยหลัง27กันยายนเลือกบอร์ดประกันสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27กันยายนซึ่งก็จะเป็นวันที่ผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนครับในฐานะเจ้าของเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2ล้าน9แสนล้านบาทครับมีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งบริหารคุมทิศทางและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับและกองทุนประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนที่ถูกหักออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือนสมทบเข้ากองทุนครับและในวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาชี้ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับ ที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับเงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบการบริหารสภาพคล่องของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกอนุทินเองเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กทมปริมณฑลหลายจังหวัดของภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุน้ำท่วมด้วยนะโดยกำชับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำเนี่ยทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามและก็เชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวมีการพบภาคการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คืออันนี้ท่านนายกก็ไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมต
0: ่
1: อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ต่อเนื่องจากคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ IMF แต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว
0: ่
1: าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันบ้างว่าไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะพูดกันสั้นๆเนาะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้วยทีนี้มาดู3ประโยชน์กันค่ะประโยชน์ระยะสั้นเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงแร
0: ม
1: อาหารสายการบินระบบขนส่งการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการโดยที่แน่นอนว่าคนจากทั่วโลก 15,000 คนเข้ามาประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการนอนโรงแรมถูกไหมกินอยู่ใช่ไหมช
0: ้
1: อปปิ้งเพราะฉะนั้นเหล่านี้นั่นแหละค่ะธุรกิจแบบนี้เม็ดเงินจะเข้าผู้ร่วมประชุมแล้วก็หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมขณะที่กิจกรรมคู่ขนานเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมย่อยการสัมมนาหรือว่าการพบปะนักลงทุนก็จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในด้านธุรกิจแล้วก็การจ้างงานด้วยมาดูประโยชน์ระยะกลางค่ะเขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงเลยนะจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพร้อมของการจัดงานระบบบริหารการจัดงานดีแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็มาตรฐานการบริการเป็นยังไงบ้างช่วยเป็นการเขาเรียกว่าสร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะเมืองระดับโลกแล้วก็จุดหมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติประโยชน์ระยะยาวก็คือการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการแล้วก็ระบบสนับสนุนของประเทศต่างๆรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางของด้านธุรกิจด้วยแล้วก็ศูนย์กลางของการประชุมการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยซึ่งครอบคลุมการประชุมการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลด้วยแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติรวมถึงนิทรรศการก็จะมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ครับผมซึ่งในเวทีนี้เองไทยเราเองจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เห็นความสำคัญของประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ ยภาพของไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมของภูมิภาคด้วยซึ่งนอกจากนี้เขาจะเสนอเรื่องของความเป็นไทยหรือว่าไทยเนสเนี่ยนะครับผ่านวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมการต้อนรับซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการเอาผ้าพื้นถิ่นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดของ26ชุมชนมาใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพื่อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยเพื่อสังคมรวมไปถึงผู้ผลิตท้องถิ่นเองเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีโลกด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับ IMF World Bank เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะในช่วงที่ประชุมเท่านั้นนะมันสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างภาพจำที่ดีให้กับไทยในสายตาโลกด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของการสร้างภาพจำหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆมาคุยกันหน่อยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินวันนี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย
0: ใช่
1: เดอะแบกยังไงอ่ะ
0: เขาบอกว่าเดอะแบกจะแบกไหวไหมเพราะเรื่องของปากท้องวันนี้กับอนาคตเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นคิวของคุณของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสจะมาพูดคุยกับเราติดตามกันได้ทั้งทาง NBT2HD แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 นาทีเป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันนะครับ
1: แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวยามเช้าแต่ว่าจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นคุณบุญมา
0: เดี๋ยวเราติดตามกันเดี๋ยวคุณบุญมาน่าจะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงข่าว 5:00
1: นแล้วก็จริงๆอยากแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะน้องเนเน่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เตรียมตัวต้อนรับและยินดีต้อนรับน้องเนเน่นะคะกลับสู่มาตุภูมินะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะไปอเมริกันก็ทาเลนต์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ได้รับรางวัล
0: คว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว
1: คุณขาดิฉันได้ข่าวว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30
0: กว่าล้านบาท
1: นะครับนะคะ
0: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเนเน่นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนัก